0: นับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวางช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างแบ่งเบาได้บ้าง
4: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นให้มันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
3: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติด
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้จะรับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Applicationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้ง นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
3: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพกพลเทรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
15: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภา เดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
17: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไป
21: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกับมาทำฟังการในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
24: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
25: สวัสดีค่ะ
24: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
25: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่าSME ไทยค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะ ในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
24: ครับแล้วบริการ Fastag ที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
25: ค่ะโครงการ Fast Track นะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เรา kick off นี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
24: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
25: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
24: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
25: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่าง ะคะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
24: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
25: ก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
24: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
25: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
24: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
25: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
4: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
2: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
5: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ19เสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์นะครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายๆคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
2: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสภาภาครายงาน
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
7: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
6: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
7: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพ ื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไป
6: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขณะเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
8: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
9: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
8: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิ์ประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
11: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ เพราะว่าใน432บาทอะค่ะ เป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
10: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: หรือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

พลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทพหมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งการบาดเจ็บการสูญเสียและการรอคอยความช่วยเหลือพ.ร.บ.จึงเพิ่มความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากเดิม 200,000 บาทเพิ่มเป็น 300,000 บาทพ.ร.บ.เพิ่มความคุ้มครองไม่เพิ่มเบี้ยขับขี่อุ่นใจเมื่อทำประกันภัยพ.ร.บ.สายด่วนคปภ.1186
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้

0: ใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
1: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569วันที่22-30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 นหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
4: คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตา
5: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวท.พังงา FM 100 MHz และสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวท.พังงา Radio เพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะทางสวทพังงา FM 100 MHz นะคะในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับดิฉันสาลิหาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะก็ได้มีนโยบายต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองรับรู้รับทราบนะคะเรื่องราวพันธกิจต่างๆของหน่วยงานราชการค่ะที่มีบทบาทที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีเกษตรกรนะคะทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีแขกนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันในเรื่องของอาชีพหรือว่าการพัฒนาแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรในอนาคตค่ะในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะนายทวีศิลป์แสงเงินค่ะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะท่านคะแนะนำตัวเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทวีศิลป์แสงเงินหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาครับก็วันนี้ก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาในรายการผู้ว่าประชาชนนะครับก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามาเวียนกันนะครับที่จะมา
0: พูดคุย
1: กับรายการนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเราพูดถึงเรื่องของสภาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาบทบาทหรือว่าภารกิจการก่อตั้งเนี่ยเป็นมาอย่างไรคะท่านหัวหน้าคะ
1: ครับก็สภาเกษตรกรนี่นะครับก็เป็นที่มาที่ไปก็เกิดขึ้นมาจากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร2553นะครับทีนี้เนี่ยพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยได้กำหนดให้สภาเกษตรเนี่ยมี2โครงสร้างโครงสร้างแรกก็คือโครงสร้างที่เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเนี่ยก็จะมีสัดส่วนอยู่ในจังหวัดเนี่ยประมาณ21ท่านนะครับ21ท่านเนี้ยมันจะแยกนะครับเป็น2สัดส่วนสัดส่วนแรกก็คือเป็นสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกร16ท่านนะครับอีกสัดส่วนหนึ่งก็เป็นสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ
0: อ
1: ีก5ท่านก
0: ็
1: เป็น21ท่าน
0: ครับ
1: ทีนี้ที่มาที่ไปของผู้แทนเกษตรกรเนี้ยก็เราจะต้องได้มาจากในเรื่องของการที่จากการเลือกตั้งในพื้นที่นะครับโดยสัดส่วนของแต่ละอำเภอเนี่ยโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยก็จะประมาณ2ท่านต่ออำเภอก็จะเป็น16ท่านอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับบางอำเภอก็จะมีแค่ท่านอย่างเช่นอำเภอเกาะยาวนะครับก
0: ็
1: เป
0: ็นแค่1ท่าน
1: ครับอำเภอท้ายเหมืองมี3ท่านนะครับทีนี้เนี่ยทำไมมันแตกต่างเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของโควต้าของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางเล่มเขียวผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมันได้มาจากคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมงนะครับเราก็จะคัดเลือกมาโดย16ท่านนี่แหละก็จะคัดเลือกมาอีก5ท่าน
0: 5ท่าน
1: ครับก็รวมเป็น21ท่านน
0: ี่ครับ
1: แล้วในเรื่องของบทบาทหน้าที่มาทำอะไรนะครับเมื่อเราได้21ท่านแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกประธานก็คือประธานสภาเกษตรกร1คนนะครับเพื่อเป็นประธานจังหวัดนั้นๆแล้วก็เลือกรองประธานอีก1ท่าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็รองประธานคนที่2อีก1ท่านนะครับคนนี้ก็มาทําหน้าที่อาจจะมาทดแทนในเรื่องของกรณีที่ประธานจังหวัดเนี้ยอาจจะติดภารกิจไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็รวมเป็น21ท่าน
0: ค่ะ
1: ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเนี่ยนะครับก็จะมีวาระก็คือ4ปีครั้ง
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็จะใกล้เข้ามาละรู้สึกว่าของรุ่นนี้นะก็จะเลือกตั้งเมื่อปี66นะครับพอมีกลางปี70เนี่ยปีหน้าเนี้ยประมาณมีนาเนี่ยก็อาจจะ
0: ครบ
1: เวลาแล้วนะครับทีนี้เมื่อย้อนกลับไปในเรื่องของบทบาทหน้าที่เนี่ยสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการที่จะอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ไป ในไฮไลท์ของสภาเกษตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นะครับรวบรวมปัญหานั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห
2: ์
1: เสร็จแล้วก็มาประชุมนะครับจัดทำเป็นข้อเสน
2: อ
1: เพื่อส่งต่อให้กับในกรณีที่ว่าปัญหานั้นแก้ปัญหาได้เนี่ยเราก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ว่านะครับภายในจังหวัดเนี่ยเราก็แก้ปัญหาในจังหวัดได้เนี่ยเราก็จะส่งให้ผู้ว่าส่งให้สส.ส่งให้สว.กรณีเกินขีดอำนาจนะครับเราก็จะส่งไปให้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติตรงนี้เนี่ยสาระสำคัญในบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะนำเสนอปัญหาข้อเสนอหรือแนวทางในการแก้ปัญหาส่งตรงให้กับท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรง
2: ก็คือเป็นตัวแทน
1: ใช่ครับอันตัวนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการที่จะนำปัญหาส่งตรงให้กับนายกเลยตามพรบตัวนี
2: ้
1: นะครับมันจะไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่นจะต้องผ่านอธิบดีผ่านนะฮ
2: ะ
1: รัฐมนตรีนะอันนี้ไม่ต้องก็คือว่าตามรัฐบัญญัติเนี้ยเราขึ้นตรงกับสำนักนายกนะครับ
2: โดยตรง
1: ครับแล้วก็ในสถานะของสภาเกษตรก็จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของส่วนราชการเนี่ยก็จะเกษตรจังหวัดหรือสหกรณ์จังหวัดก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ของเราอยู่ในคำจำกัดความของหน่วยงานของรัฐก็คือเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ
2: ค่ะ
1: ครับเพราะเกิดขึ้นมาจากพระราชบัญญัติครับก็ประมาณนี
2: ้ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของบทบาทและการก่อตั้งในส่วนของสภาเกษตรนะคะและหลักๆเลยค่ะในส่วนของปัจจุบันนี้สภาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะท่านหัวหน้าคะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคีเครือข่ายเกษตรกรอย่างไรบ้าง
1: ครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาเชื่อมโยงกับในเรื่องของในเรื่องของงานหรือภารกิจที่เราทำนะครับจังหวัดนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด
2: ทุกจังหวัดเลย
1: ครับทุกจังหวัดแล้วก็เราก็จะนำรวบรวมปัญหาสะท้อนปัญหาจัดทำเป็นข้อเสนอนะครับตรงนี้เนี่ยส่งตรงไปให้กับส่วนกลางแล้วเนี่ยส่วนกลางก็จะมีอีกภารกิจหนึ่งตามพระราชบัญญัติก็คือจะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยมาขับเคลื่อนเป็นโครงการก็คือโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทนะครับในส่วนของแผนแม่บทเล่มนี้เนี่ยเป็นฉบับที่2แล้วนะครับก
2: ็
1: คือปีพ.ศ.2568ถึง2573นะฮะโดยแผนแม่บทนี้ได้นำเข้ามติครม.นะครับเพื่อให้ครม.เนี่ยได้ให้เห็นชอบแล้วก็เมื่อวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2568นะครับได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยได้ขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก
2: ็
1: คือครับก็คืออย่างเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรนะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะไปเชื่อมโยงได้ลดรูปลงมาในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีโครงการในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนแม่บทในระดับจังหวัดเราก็ได้มีการจัด เขาเรียกว่าลงพื้นที่จัดเวทีในการรับฟังปัญหาในจังหวัดปีที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณน่าจะประมาณเดือนกุมภามีนาเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่จัดเวทีทั้งหมด7เวทีนะครับทุกอำเภอนะครับเราก็ใช้ เป้าหมายก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับผู้มีส่วนได้เสียนะครับก็คือ ท้องถิ่นท้องที่นะครับท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลท้องที่ก็คืออำเภอนะครับมันจะมีอีกโควต้านึงที่เราชอบใช้พูดกันในส่วนของสภาเกษตรก็คือท้องทุ่ง
2: ท้องทุ่ง
1: ท้องทุ่งก็คือในเรื่องของเครือข่ายสภาเกษตรก็คือเกษตรกรนี่แหละก็คือผู้มีส่วนได้เสียตรงนี้แหละเราก็จะเชิญเข้ามาที่เป็นเครือข่ายของสภาเกษตรเราจะมีเครือข่ายทุกหมู่บ้านนะครับอีกตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ในการที่จะไปขับเคลื่อนครับ
2: ค่ะและรูปแบบของจากการที่เราลงพื้นที่หรือว่ามีการนัดกันเพื่อที่จะฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะปัญหาหลักๆในพื้นที่จังหวัดพังงามีไหมคะท่านหัวหน้า
1: จากการที่เราลงพื้นที่มาแล้วนะครับเราก็ได้มารวบรวมมีข้อสังเคราะห์เรื่องของข้อมูลเนี่ยปัญหาหลักนะครับเราเรียนลำดับความสำคัญของปัญหาปัญหาหลักคือจะเป็นปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำ
2: แหล่งน้ำในพื้นที่
1: ครับแหล่งน้ำก็คือจะเกิดปัญหาในช่วงฤดูแล้งก็คือธันวามกรากุมภามีนาเมษาประมาณนี้ประมาณ 4-5 เดือนประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะร้องทุกข์ร้องขอมาว่าอยากที่จะใ สภาเกษตรเนี่ยเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงส่งสัญญาณไปให้กับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของภัยแล้งนะครับอันคือปัญหาแรกปัญหาตามลงมาก็คือปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินนะครับที่เราพบเราเรียงลำดับความสำคัญมาที่ดินทำกินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่า อยู่ก่อนป่าหรือป่ามาเขาเรียกว่าประกาศทับพอมาประกาศทับปุ๊บเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยเขากรณีเขามีโฉนดก็ไม่เป็นไรกรณีที่เขาไม่มีโฉนดเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนตรงที่ว่าเวลาเขาไปทำกินมาเขาไปปลูกยางปลูกปาล์มนะฮะแล้วก็ทำไม้ผลเนี่ยก็อาจจะไม่สบายใจในเรื่องของการว่าทำกินในเขตป่
2: า
1: แล้วไม่รู้ว่าเขามาก่อนป่าหรือป่ามาประกาศทับเขาตรงนี้แหละมันก็เป็นในเรื่องของปัญหาที่ว่าเราพยายามสะท้อนตรงนี้เนี่ยแล้วสภาเกษตรก็เคยทำในเรื่องของโครงการอยู่โครงการหนึ่งโครงการเขาเรียกโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเรามีโมเดลก็คือเขาเรียกว่าโมเดลเริ่มต้นที่ตำบลปากกออำเภอเมืองนะครับเขาเรียกว่าโมเดลแก้ปัญหาที่ดินคือปากกอโมเดลนะครับตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของการที่จะมาขยับในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับเราพยายามที่จะสร้างในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับคนที่ได้คนที่เดือดร้อนในพื้นที่เนี่ยมาเป็นทีมงานมาเป็นคณะทำงานเสร็จแล้วเขาก็ไปสำรวจไปอะไรแล้วเขาก็ได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าพิกัด GPS และเราก็ส่งต่อไปให้กับข้อมูลนี้ส่งต่อไปให้กับป่าไม
2: ้
1: เขตที่กระบี่แล้วเขาก็จะไปในเรื่องของเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของคทช.จังหวัดในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินคทช.ที่มีผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยเขาก็จะไปแก้ปัญหาโดยทสจ.จังหวัดเขาก็เป็นเลขาอยู่เขาก็ไปแก้ปัญหาตามที่เราได้มีข้อมูลเบื้องต้นชุดข้อมูลนี้เขาไป
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนหลากหลายภาคส่วน
1: ครับ
2: ค่ะในส่วนของที่ดินทำกินเนี่ยค่ะที่เหมือนที่ท่านหัวหน้าได้เกิดไปเนี่ยค่ะหลักๆแล้วในส่วนของจังหวัดพังงาเองเนี่ยมีแค่ของปากกอเท่านั้นใช่ไหมคะที่มีการ
1: มีครับมีเราคือหลักๆเราทำแบบนี้ก็คือว่าในส่วนของเราเริ่มมาตั้งแต่ปี61นะครับปี61เริ่มที่อำเภอเมืองตำบลปากกอนะครับแล้วก็มีที่ถ้ำทองหลางนะครับอำเภอทับปุดนะฮะแล้วก็ปี62ก็คือตำบลตักแดดอำเภอเมืองนะครับปี63ก็ที่กระโสมตะกั่วทุ่งกับโคกกลอยนะครับอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับแล้วก็ปี66เนี่ยที่ตำบลนาเตยอำเภอไทเหมืองปี66อีกตำบลนึงก็คือกันไหลตะกั่วทุ่งนะครับจริงๆสาระสำคัญเนี่ยก็คือเราไม่ได้ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาเขาโดยตรงเราพยายามไปสัมพันธ์สื่อสารให้เขาเนี่ยเมื่อเขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาต้องเขาเรียกว่ารวมตัวกันแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าทีมของเขาอะนะเพื่อที่จะมาเดินมาหาเรานะครับแล้วเราก็จะให้คล้ายลักษณะเป็นพี่เลี้ยงให้เขาให้เขาได้สามารถที่จะทำมีความรู้ทำได้เองเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปแก้ปัญหาให้กับเหมือนกับหน่วยงานของรัฐที่ว่าไปออกโฉนดที่ดิน
2: ไม่ใช่
1: ครับไอ้ตรงนี้เราเป็นเพียงแต่ว่าเราสร้างองค์ความรู้ให้เขาเราเป็นพี่เลี้ยงให้เขา
2: คร
1: ับต้องเกิดจากเกษตรกรที่เต็มใจเข้ามาจริงๆ
2: เต็มใจแล้วก็เดือดร้อนจริง
1: ๆครับ
2: เรามีเกณฑ์ไหมคะหัวหน้าอย่างเช่นในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งทั้ง8อำเภอเนี่ยเราจะเห็นว่าอาชีพหลักๆในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เป็นเกษตรกรสักส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ซึ่งทีนี้ค่ะรูปแบบของการจัดสรรหรือว่าการให้งบประมาณหรือว่าการช่วยเหลือเนี่ยเรามีเกณฑ์ไหมคะในการตัดสินเผื่อบางทีเกษตรกรอาจจะไม่เดือดร้อนจริงๆแต่พยายามที่จะยึดครองที่ดินหรือว่าเหมือนที่หัวหน้าได้เกิดไปนะคะ
1: ตัวนี้กรณีนี้เราไม่ได้ไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรนะครับเราต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนว่า เราไปรับฟังปัญหามาว่าเกษตรกรเนี้ยเขาไม่มั่นใจว่าเขาไปเขามีสวนยางเขามีสวนปาล์ม
2: ใช่ค่ะ
1: บังเอิญเนี่ยเขาก็ไปทำอยู่ในป่าแหละพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเราไม่ใช้คำว่าบุกรุกนะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มั่นใจว่า เขามาอยู่ก่อนป่าหรือว่า
2: ประกาศ
1: ประกาศทับตรงเนี้ยมันก็เลยความที่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยต้องการที่จะพิสูจน์เป็นเพียงการพิสูจน์นะครับแล้วเราไม่ได้ไปมีโควต้าว่าจะไปจัดสรรให้อำเภอนู้นทั้งนี้ไม่ใช่แล้วไปเดี๋ยวเก ษตรกรเดือดร้อนก็รวมตัวกันมาแล้วก็เข้ามาปรึกษานะครับเราก็จะมีกระบวนการเรื่องของการแก้ปัญหาให้เขาถ้าเกิดแก้ปัญหาได้ส่วนใดแล้วที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
2: ์
1: ถ้ามีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐเช่นกรมที่ดินหรือสปกไปแต่ถ้านี้กรณีที่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ
2: ์ซึ่งมันยาก
1: ก็ไม่มีเจ้าภาพไงฮะ
2: ค่ะ
1: ไม่มีเจ้าภาพใช่ไหม
2: ใช่
1: ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็มีเคยได้ยินครั้งหนึ่งก็คือว่าช่วงที่ว่าเขาประกาศให้เกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางสวนปาล์มเนี่ยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยให้ไปขึ้นที่เป็นกยท.ก็คือการยาง
2: ค่ะ
1: อาจจะไปได้รับการเรียกว่าเยียวยาหรือเงินช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐอันนั้นก็คืออีกโครงการหนึ่งกรณีที่เราย้ำนะฮะกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
2: ์ค่ะ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่จะมาช่วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือแล้วในช่วงของสถานการณ์ภาคการเกษตรบ้างในส่วนของการผลักดันภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเรามีแนวทางผลักดันเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนพืชหลักพืชเศรษฐกิจหลักก็จะมีเรื่องของยางพาราแล้วก็ปาล์มแล้วก็ไม้ผลนะครับยางเนี่ยมันเราเคยขยับมาหลายปีแล้วมันก็เป็นเรื่องของมันเป็นมหากาพย์มันแก้ปัญหายากนะครับเรื่องของยางนะฮะในเรื่องของปาล์มเนี่ยนะครับมันเราก็พยายามติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดกรณีที่ว่าราคามันลดลงนะครับมันสไลด์ลงมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูชุดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชุดข้อมูลเกษตรกรเองชุดข้อมูลของลานเทชุดข้อมูลของโรงงานนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือโรงงานนะครับโรงงานเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดเรื่องของราคานะครับแล้วก็ถ่ายมาที่ลานเทลานเทก็จะมารับซื้อจากเกษตรกรนะเกษตรกรก็นำสินค้านั้นไปขายให้กับลานเทไอ้ตรงนี้ก็เป็นวงจรอยู่แค่นี
2: ้
1: ทีนี้เมื่อเราได้รับทราบข้อมูลตรงนี้เราก็จะมีการมาประชุมกันมาคุยกันทุกจังหวัดผมว่าเขาขยับกันหมดนะครับในเรื่องของสภาเกษตรกรนะฮะถ้าเราได้ยินว่าเราเคยนำเสนอในเรื่องของข้อเสนอเช่นในเรื่องของการถ้าเราจะอะไรล่ะแก้ปัญหาภายในจังหวัดก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าว่าสมมติกรณีที่ว่าโรงงานเนี่ยนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะมีการหยุดช่วงสงกรานต
2: ์
1: นะครับแล้วช่วงนั้นน่ะเขาเรียกว่าแรงงานของโรงงานเขาก็อาจจะขอปิดเพื่อ
2: ปิดลานเท
1: ปิดทั้งลานเททั้งโรงงานนะครับเพื่อเขาไปปรับปรุงเรื่องของเครื่องจักรเขาอันนี้แหละปริมาณปาล์มก็จะมากองกันที่หน้าโรงงานใช่ไหม
2: มันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่ารถที่ขนปาล์มเนี่ยจะยาวเลยหรือว่ารถ
1: ก็เขาไม่สามารถที่จะบีบได้ทันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็คือปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ
2: ค่ะ
1: แล้วพยายามอะไรล่ะชวนหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นพาณิชย์จังหวัดหรือเช่นเกษตรจังหวัดหรือเช่นหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือเช่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงหรือจะไปแจ้งเตือนเกษตรกรยังไงเพื่อให้เขาได้มีการเขาเรียกว่าชะลอการตัดโดยตัดปาล์มสุกจริงๆนะครับปาล์มหามก็อย่าเพิ่งตัดชะลอไปก่อนไอ้ประมาณเนี้ยแล้วก็ในส่วนนี่คือระยะเร่งด่วนนะครับในส่วนของระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการที่จะไปคิดในเรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหาก็คืออย่างเช่นในเรื่องของการที่จะให้เขาได้มีการพัฒนาคุณภาพนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสวนของเขาอะนะครับในตรงนี้เราก็พยายามที่จะส่งสัญญาณไปให้กับชาวสวนครับ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการผลักดันของพืชผลในส่วนของจังหวัดพังงานะคะที่จะมีการผลักดันซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามองนะคะหัวหน้าในส่วนของจังหวัดพังงาตอนนี้ก็คือเป็นฤดูกาลของผลผลิตของทุเรียนสาลิกา
1: ไม้ผลนะ
2: ใช่ไม้ผลซึ่งเราเนี่ยมีการรองรับหรือว่ามีการผลักดันอย่างเช่นมีการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ยันสมาร์ทฟาร์มเมอร
1: ์ตรงนี้จริงๆเป็นหน้าที่ของเกษตรจังหวัดนะครับแต่ในส่วนของสภาเกษตรเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเรามีบุคลากรเช่นผู้แทนเกษตรกรที่ประธานสภาเนี่ยเขาก็มีองค์ความรู้เรื่องของทุเรียนในเรื่องของบางท่านก็มีองค์ความรู้เรื่องของมังคุดนะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของสัญญาณของไม้ผลเนี่ยของจังหวัดพังงาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีตรงที่ว่า มันจะออกก่อนภาคอื่นนะครับ มันก็เลยทำให้ของเราเนี้ยพอไม่ไปออกพร้อมกันกับนครหรืออะไรพวกนี้มันก็ได้เป็นโอกาสของเรา
2: ได้เปรียบกว่า
1: เป็นโอกาสของเราตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณเราไม่สามารถที่จะไปเราไม่มีบทบาทหน้าที่เหมือนเกษตรจังหวัดที่จะไปทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้กับเกษตรกรทำนู่นทำนี่นะเราไม่เหมือนเขาเราเพียงแต่ว่ารับฟังปัญหาอะไรที่หน่วยงานภาครัฐมีข้อจำกัดติดขัดทำไม่ได้เราก็จะเก็บชุดข้อมูลนั่นแหละเอามาแล้วก็เราก็จะไปนำเสนอในเรื่องของส่งต่อให้กับถ้าภายในจังหวัดช่วยเหลือไม่ได้ก็จะไปที่ส่วนกลางอย่างเช่นอาจจะเป็นท่านนายกออกนโยบายอะไรมาเนี่ยเป็นภาพรวมมาครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการช่วยเหลือหรือว่าการรับฟังของพี่น้องประชาชนนะคะว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรก็จะนำในส่วนของบทสรุปต่างๆเพื่อนำเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาในช่วงที่สองของรายการค่ะ
3: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบของสภาเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายรวมทั้งการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่องซึ่งต่อมารัฐได้ตรากฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ในรูปแบบขององค์กรพิเศษที่ประกอบด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติและมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทำหน้าที่ในส่วนของเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและอำนาจหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติ
4: หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับองค์ประกอบสำคัญทั้ง4องค์ประกอบของสภาเกษตรกรแห่งชาติกันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกลงในแต่ละส่วนนะครับว่าจะมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันครับ
3: สภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่งจะมีทั้งสิ้น77คน 2. ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงและด้านเกษตรกรรมอื่นๆจำนวน16คนโดยมาจากการเลือกของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 3. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิโดยเลือกจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมจำนวน7คนโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังนี้คือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมให้ความเห็นต่อนโยบายกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวองค์ประกอบของสภาเกษตรกรจังหวัดกำหนดให้มี 1. สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากเกษตรกรเป็นผู้แทนเกษตรกรจำนวนอย่างน้อย16คน 2. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมจำนวน5คนโดยมาจากด้านพืชด้านสัตว์และด้านประมงอย่างน้อยด้านละ1คนสภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังนี้พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกรเกษตรกรสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในรูปแบบต่างๆเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
4: หลังจากที่เราได้รู้จัก2องค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดกันไปแล้วยังมีอีก2องค์ประกอบที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเป็นอะไรบ้างนั้นไปดูครับ
3: องค์ประกอบที่3คือสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าสกช.มีอำนาจหน้าที่ดังนี้รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติรวบรวมศึกษาวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัดสำนักงานและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนแม่บทและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการบริหารจัดการการวิจัยการผลิตการแปรรูปการตลาดและราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศองค์ประกอบที่4คือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสกจ.สังกัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมรวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ. 2553เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยและทำให้เกษตรกรผู้เป็นเสาหลักของประเทศสามารถเข้าถึงระบบการบริหารเข้าถึงโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนข้อบทกฎหมายที่ล้าหลังเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้เกิดความเท่าเทียมและเกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรรมไทย
4: แล้ววันนี้ครับเกษตรกรไทยกว่า20ล้านคนทั่วประเทศก็ได้รับการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตการแปรรูปและการตลาดนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดที่สำคัญครับยังได้รับการส่งเสริมในลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกรซึ่งตรงนี้แหละครับจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตรของไทยมีโอกาสเติบโตเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตลอดไปครับ

0: ที่ผ่านมาครับภาคการเกษตรได้สร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่ 1.39 ล้านล้านบาทต่อปีครับแต่อีกด้านหนึ่งอาชีพเกษตรกรกลับมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะว่าเกษตรกรไทยยังขาดโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่ารัฐบาลต้องดำเนินการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในภาคการผลิตการแปรรูปและการตลาดรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุดและที่สำคัญก็คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกรครับ
1: พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2553โดยมีหลักการสำคัญคือกำหนดให้สภาเกษตรกรเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบไปด้วย
0: 1. สภาเกษตรกรแห่งชาติ 2. สภาเกษตรกรจังหวัด 3. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับองค์ประกอบสำคัญทั้ง4องค์ประกอบของสภาเกษตรกรแห่งชาติกันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกลงในแต่ละส่วนนะครับว่าจะมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันครับสำหรับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553หมวด1มาตรา5ระบุเอาไว้นะครับว่ากำหนดให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ประกอบไปด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งจะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่งมีทั้งสิ้น77คนตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงและด้านเกษตรกรรมอื่นๆจำนวน16คนซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติจำนวน77คนสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิโดยเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมจำนวน7คนซึ่งมาจากด้านพืชด้านสัตว์และด้านประมงอย่างน้อยด้านละ1คนที่มาจากการสรรหาของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและตัวแทนองค์กรเกษตรกรโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตการแปรรูปการตลาดและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรกรรมรูปแบบอื่นรวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่นกำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรมเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรสำหรับสภาเกษตรกรแห่งชาติครับจะมีสมาชิกที่มาจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัด77คนมีตัวแทนองค์กรเกษตรกร16คนและมีสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอีก7คนรวมทั้งหมดจะครบ100คนพอดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเข้ามาร่วมกันทำหน้าที่ในสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งทีนี้ครับเราจะไปทำความรู้จักเพิ่มเติมว่าสภาเกษตรกรจังหวัดจะมีโครงสร้างและองค์ประกอบอย่างไรบ้างครับองค์ประกอบของสภาเกษตรกรจังหวัดตามมาตรา31กำหนดให้มี 1. สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากเกษตรกรเป็นผู้แทนเกษตรกรจำนวนอย่างน้อย16คน 2. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมจำนวน5คนโดยมาจากด้านพืชด้านสัตว์และด้านประมงอย่างน้อยด้านละ1คนซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดจะมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกรเกษตรกรสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นับสนุนและส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกรเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1: ภายใน60วันนับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครบทุกจังหวัดให้สภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดส่งชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อเพื่อเลือกสมาชิกเข้าสู่สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยจะเลือกประธานและรองประธาน2ตำแหน่งครับ
0: หลังจากที่เราได้รู้จัก2องค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดกันไปแล้วยังมีอีก2องค์ประกอบที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเป็นอะไรบ้างนั้นไปดูครับ
1: องค์ประกอบที่3คือสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นเรียกโดยย่อ ก็คือสกช.โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ
0: รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติรวบรวมศึกษาวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนแม่บทและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการบริหารจัดการการวิจัยการผลิตการแปรรูปการตลาดและราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1: ส่วนองค์ประกอบที่4คือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสกจ.สังกัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมถึงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ครับ
0: รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานการวิจัยและองค์ความรู้ประสานการดำเนินงานกับเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2: และวันนี้ครับเกษตรกรไทยกว่า20ล้านคนทั่วประเทศก็ได้รับการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตการแปรรูปและการตลาดนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดที่สำคัญครับยังได้รับการส่งเสริมในลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกรซึ่งตรงนี้แหละครับจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตรของไทยมีโอกาสเติบโตเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตลอดไปครับ
3: กลับมาในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพงาพบประชาชนนะคะเราก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องพูดคุยกันเรื่องของภาคการเกษตรค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของถ้าพูดถึงเรื่องของเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยอนาคตภาคการเกษตรของพื้นที่จังหวัดพังงาจะเติบโตอย่างไรมีแนวทางไหมคะวันนะ
4: ครับโดยปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอาชีพในเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะครับพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนะฮะเชิงเดี่ยวก็เช่นยางพาราปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ไม้ผลไม้ผลก็จะมีมังคุดมังคุดที่เป็นมังคุดที่เป็นเขาเรียกว่าจดแจ้งสิทธิบัตรก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือตัวเรียกง่ายๆก็คือสินค้า GI นะครับเป็นสินค้า GI ตัวที่3นะครับต่อจากข้าวไร่ดอกขาทุเรียนสาลิกาแล้วก็ปิงทะเลนะครับแล้วก็จะมีมังคุดตัวนี้มานะฮะทีนี้ในเรื่องตรงนี้เนี่ยอย่าสัญญาณในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวของเราเนี่ยยางเนี่ยก็เห็นสัญญาณว่าน่าจะมีราคาที่ขึ้นนะครับ ในส่วนของปาล์มเนี่ยนะครับก็ในส่วนนี้ถ้าความเห็นส่วนตัวมองแล้วเนี่ยต้นทุนเนี่ยกับราคาปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดมันอยู่ในระดับ6บาท7บาทแบบนี้เนี่ยเกษตรกรก็ยังแฮปปี้นะครับก็คืออยู่ได้เพราะว่าต้นทุนจริงๆไม่น่าจะเกิน5บาทนะครับในเรื่องของปาล์มนะฮะทีนี้ก็จะสื่อสารไปให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยว่าต้องรักษาในเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพอย่างเช่นว่าการที่จะตัดปาล์มไปขายเนี่ยก็ต้องตัดปาล์มที่สุกนะครับปาล์มสุกนะฮะแล้วก็ไม่สอดไส้ในเรื่องของปาล์มดิบเข้าไปให้กับขายให้กับร้านเทหรือให้โรงงานนะฮะตรงนี้ก็จะทำให้ไม่กระทบในเรื่องของเชิงระบบนะฮะกลับมาแล้วท่านก็เสียชื่อเองไอ้ตรงนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการปาล์มคุณภาพนะครับในส่วนของไม้ผลเนี่ยนะครับก็ไม้ผลก็มีอยู่2ตัวที่ตอนนี้กำลังมาแรงเป็นสินค้ามูลค่าสูงด้วยก็คือมังคุด GI นะครับมังคุดทิพย์นะครับในส่วนของอีกตัวนึงก็จะเป็นทุเรียนเขาเรียกว่าเป็นทุเรียนหมอนทองทุเรียนชนิกาเนี่ย GI ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเราไม่ค่อยห่วงละทุเรียนหมอนทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสินค้ามูลค่าสูงนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าโค่นยางนะครับเมื่อก่อนนี่ปลูกปาล์มเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วโค่นยางโค่นปาล์มปลูกทุเรียนนะครับตรงนี้เน
3: ี่
4: ยเขาเห็นในเรื่องของมูลค่ามันเป็นมูลค่าสูงนะครับเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยต่อต้นต่อเนี่ยเขาจะได้เป็นเงินเป็นก้อนนะครับ
3: เป็นเม็ดเงินมากยิ่งขึ้น
4: เป็นเม็ดเงินเป็นก้อนและเป็นสินค้ามูลค่าสูงทำให้เขาหันมาปลูกเป็นพืชแบบนี้ก็ต้องรักษาในเรื่องของการบริหารจัดการสวนในเรื่องของควบคุมคุณภาพทุเรียนนะฮะตรงนี้ก็อยากจะแจ้งเตือนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับเรามีเขาเรียกว่าผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่หากเกษตรกรรายใดนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคส่วนใหญ่แล้วที่เราพบนะครับก็โรคจากโรคยางนะครับมันก็เป็นมันก็เขาเรียกว่าขยายผลมาสู่โรคปาล์มนะครับโรคปาล์มแล้วมันตัดยางแล้วมาปลูกปาล์มพื้นที่ดินนั้นก็มีโรคอยู่ในดินปาล์มก็มารับต่อพอขวนปาล์มไปปลูกทุเรียนก็
3: ทุเรียนก็มารับต
4: ่อรับต่อตรงเนี้ยก็เป็นพื้นที่เดิมมีการที่จะปลูกมันก็เลยทำให้เชื้อมันก็อยู่ในดินอยู่ก็ต้องบริหารจัดการไปนะครับตรงนี้ครับ
3: ค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะแนวทางหรือว่าการติดตามในส่วนของความช่วยเหลือต่างๆนะคะวันนี
4: ้ครับท้ายนี้นะครับท้ายนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่ากรณีสภาเกษตรเนี่ยนะครับเรามีผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะครับอยู่อำเภอและประมาณ2ท่านนะครับทีนี้เนี่ยก็ในปลายปี69ขึ้นปี70เนี่ยน่าจะประมาณมีนาคมเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้งก็คือชุดเก่าก็จะหมดวาระชุดใหม่ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าชุดเก่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรหรือผู้แทนเกษตรกรเนี่ยเขาก็นั่งมาแล้วเราไม่ให้ติดต่อกันเกิน2วาระนะครับเราก็จะให้เขาได้หมดเวลาพ้นสภาพเราก็จะต้องมีการให้ส่งผู้แทนหรือคัดเลือกตัวแทนที่เป็นเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนเกษตรกรตรงนี้เขาก็จะได้เตรียมความพร้
3: อม
4: นะครับแล้วก็เราจะมีการเปิดรับสมัครกันในปี70ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมในการเลือกผู้แทนเกษตรกรในปีถัดไปครับ
3: ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการต่อยอดรวมไปถึงการผลักดันในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะและในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะในส่วนของหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดพังงานะคะ ที่นำมาพูดคุยกันนำข้อมูลดีๆนำมาแลกเปลี่ยนกันรวมไปถึง เกี่ยวกับเรื่องของภาคเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะที่ติดตามในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะทางสวทพังงา FM 100 MHz และดิฉันพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
5: มีเกษตรกรบางท่านถามว่าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมพุทธศักราช2568ถึง2573สภาเกษตรกรแห่งชาติคืออะไรแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมคือแผนงานหรือแนวทางการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในระยะยาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดการทรัพยากรการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและการสร้างความยั่งยืนในภาคการเกษตรซึ่งแผนแม่บทเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในระยะยาวโดยเป็นการกำหนดกรอบแนวทางที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทขึ้นผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ระดับจังหวัดทั่วประเทศสามารถนำไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐและภาคส่วนอื่นๆรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยและกำหนดเป้าหมายไว้คือ 1. เกษตรกรมีความเข้มแข็งพร้อมสร้างโอกาสและรับมือการเปลี่ยนแปลง 2. เกษตรสีเขียวที่สร้างรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 3. ภาคการเกษตรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิด1หลัก2ฐาน3ทิศ11ทาง32วิถี

ษตรกรรมไทยคือรากฐานสำคัญของชีวิตและผู้คนในประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งจากสภาพอากาศแปรปรวนภัยแล้งต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและที่สำคัญความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกษตรกรไทยยังขาดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลผลิตของตนเองการทำเกษตรกรรมแบบเดิมๆอาจจะไม่สามารถรับมือกับโลกยุคใหม่ได้อีกต่อไปแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่2พุทธศักราช 2568 ถึง 2575 ฉบับนี้จึงไม่ใช่แค่เอกสารแต่คือกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนของประเทศผ่านการเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่และขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคเกษตรกรรมไปพร้อมกันภายใต้การประสานงาน

0: ผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ในประเทศสาขาเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปีและ 4. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรไม่ต่ำกว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือนภายในปี 2570 แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2568 ถึง 2575จึงไม่ใช่เพียงเอกสารเชิงนโยบายแต่เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนผ่าน3ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรคือการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นคุ้มครองสิทธิที่ดินในการทำเกษตรกรรม 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรสีเขียวคือการ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ยั่งยิ่งยาวปะกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคต

0: ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
2: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กรุ๊ปสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวันรายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช้แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดา

ดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเช่นเคยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะเริ่มต้นกันนะคะในเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้าวันนี้ที่ระนองมีฝนโปรยปรายนะคะในช่วงเช้าๆนะคะตอนนี้ก็ทิ้งช่วงกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ความสดชื่นนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะฝั่งอันดามันก็ยังคงต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ในช่วงนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีอิทธิพลในเรื่องของฝนฟ้ากันด้วยวันนี้วันแรกนะคะสำหรับไทยช่วยไทย +60/40ลงทะเบียนหรือยังเอ่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่ท่านก็ไม่ต้องมาสมัครในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าท่านได้สิทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะวันนี้เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังมานี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลให้ทันทีกันเลยแต่สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะยังไงก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้30ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะวันนี้วันแรกก็เริ่มกันมาตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา22นาฬิกาและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันในวันนี้และสิทธิ์ยังเหลืออยู่นี่รอพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าหลัง22นาฬิกาของวันนี้ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องรอที่จะลงทะเบียนกันใหม่และสำคัญเลยในเรื่องของผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนี่แหละค่ะคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยทำผิดกฎกติกาต่างๆในโครงการคนละครึ่งนะคะรวมถึงคนละครึ่ง plus กันด้วยในทุกโครงการตรงนี้กันแล้วก็สำหรับรายใหม่นี่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ข้อมูลตรงนั้นในการลงทะเบียนกันนะคะท่านผู้ฟังก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะ 9:20 นค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการตอนนี้ร้านค้าทั่วไทยก็เตรียมพร้อมรับพลัสกันแล้วก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์นะคะในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนในทุกวันนี้ก็จะในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดเหล่านี้กันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงของทัดข่าวมาคุยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่อย่างไรกันบ้างเราไปตามดูกันนะคะท่านผู้ฟังเราจะได้ทราบในเรื่องของอากาศในช่วงนี้กันด้วยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนในวันที่25จนถึงวันที่27พฤษภาคมประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่28จนถึงสิ้นเดือนนะคะ31พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเขาก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคือในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้
คลื่นลมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันแล้วก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะขนาด 2.6 ขนาด 1.9 ขนาด 3.3 และขนาด 3.7 ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะสำหรับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเฉพาะในโซนของประเทศเมียนมานะคะในบางวันนี่ก็อาจจะเป็นในพื้นที่อื่นๆนะคะอาจจะเป็นของในโซนของอินเดียแต่นานๆสักครั้งหนึ่งหรือว่าของหมู่เกาะสุมาตรานะคะหรือว่าของเวียดนามก็จะทำให้เราได้ทราบนะคะว่ารายรอบนะคะบริเวณประเทศไทยมีสถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ทุกเหตุการณ์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับไทยช่วยไทย plus 60/40จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ

0: ามาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงก่อนที่อภิสราจะเบรกพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ดูผู้ที่ลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus 60/40นะคะเดิมเนี่ยก็30ล้านสิทธิ์ละตอนนี้ที่อภิสรานะคะที่เราได้ฟังเพลงด้วยกันนี่ก็มีสิทธิ์เหลือ9,652,456สิทธิ์นะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้มีสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะคะคือในช่วงเวลาที่เราพักนี่แหละก็จะมีสิทธิ์เหลือตอนนี้นะคะคือ9,039,683สิทธิ์ซึ่งในทุกๆวินาทีนี้ก็จะมีนะคะจำนวนสิทธิ์ที่มีประชาชนเข้าไปใช้นะคะคือเดิมนี่ก็9ล้านนะคะแล้วก็ติดหลักแสนนิดๆนะ9ล้าน6แสนกว่านะคะตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะคะยังไงสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะยังไงก็ให้รีบเลยนะคะท่านผู้ฟังเหลือ9ล้านกว่าสิทธิ์นะคะแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังมีผู้ลงทะเบียนไปนี่ก็20กว่าล้านสิทธิ์แล้วนะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้บอกนะคะว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมีห้วงระยะเวลาไว้ให้25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาของทุกวันและแต่ถ้าว่าสิทธิ์เต็มในวันนี้30ล้านสิทธิ์ก็หมายถึงว่าโครงการลงทะเบียนนะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะตามสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นเอง30ล้านสิทธิ์โดยประมาณนะคะและสำหรับในช่วงนี้เรามาดูอีกสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะเราอัปเดตข้อมูลกันเลยตอนนี้ก็เหลือ9,264,000สิทธิ์นะตอนนี้9,264,000สิทธิ์เดี๋ยวอภิสราเข้าไปคลิกใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เหลือ9,100,000นะคะเมื่อสักครู่นี้คือ9,200,000นะท่านผู้ฟังตอนนี้เหลือ9,017,720สิทธิ์นะคะก็จำนวนผู้ลงทะเบียนก็ได้ทยอยนะคะเข้าไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าไม่มีการติดขัดตรงนี้กันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะในวันนี้นะคะเพราะว่าการลงทะเบียนนี่ก็ตอนนี้9ล้านแล้วนะท่านผู้ฟัง9ล้านอ่ะเหลืออีก9,100,000แล้วนะเมื่อสักครู่นี้9,600,000นะท่านผู้ฟังนะแป๊บเดียวเองในช่วงระยะเวลา15นาทีโดยประมาณนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยเอาละค่ะเรามาคุยในรายละเอียดกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plusโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้มีไว้ให้คือต้องบอกว่ากลุ่มนี้นี่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าตอนนี้ได้เติมเงินให้นะคะแล้วก็ท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ์นี่ในแต่ละวันในช่วง4เดือนนี้แหละคือตั้งแต่เริ่มเดือนหน้ากันนะคะก็จะใช้สิทธิ์ในช่วงเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาเรามาดูในรายละเอียดของโครงการสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569การเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ซึ่งปกตินี่แหละสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านธงฟ้าปกตินี่เราใช้จ่ายปกติคือ300บาทต่อคนต่อเดือนตอนนี้ก็จะเพิ่มวงเงินพิเศษเพิ่มเติมนะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถไปใช้จ่ายกับขออภัยค่ะสามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าได้เหมือนเดิมนะคะคือก็จะเป็นวงเงิน 1,000 บาทละนะท่านผู้ฟังขาแล้วก็รวมวงเงินใช้จ่ายที่ได้รับคือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะรวม4เดือนสิทธิ์นี้ไม่ได้ใช้ในการสะสมในเดือนถัดไปหรือไม่สามารถเอาไปทบได้นะคะอ้าวเหมือนเดือนนี้ปกติเราใช้300อยู่แล้วนะคะแต่เดือนหน้านี่แหละมิถุนายนจาก 300นี่ก็ทางรัฐบาลเพิ่มให้อีก700เราอาจจะคุ้นชินว่าเอ๊เราใช้500ก่อนนะเดือนมิถุนายนอีก500นี่ขอยกยอดไปเดือนถัดไปไม่ได้นะคะไม่สามารถเอาไปทบได้ในเดือนนั้นก็ต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มสิทธิ์กันเลย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกันย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะเรามาดูกันอีกรอบนึงท่านผู้ฟังนะตอนนี้อภิสราก็ตื่นเต้นแทนเลยนะว่าผู้ที่ลงทะเบียนตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้8ล้านกว่าแล้วนะท่านผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้9ล้าน6แสนนะคะตอนนี้สิทธิ์เหลือนะคะสิทธิ์เหลือ8ล้าน 975,746 สิทธิ์ค่ะรีบกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเตรียมบัตรประชาชนเพราะว่าจะใช้ในการสแกนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สแกนหน้าตาของท่านด้วยละนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวซึ่งในรายละเอียดอภิสราเพิ่มเติมนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ชาวไทยที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะได้สิทธิ์แล้วซื้ออะไรบ้างเริ่ม1มิถุนายนเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะก็ถือว่าในสภาวะวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพทางรัฐบาลก็ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% และเราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะคะซึ่งจากเดิมนี่คือ 50-50 หรือเลยเป็นการเรียกกันว่าโครงการคนละครึ่งแต่รอบนี้ไม่ใช่รัฐบาลเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเป็น60นะคะรัฐบาลช่วย60แล้วก็เรา40ก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพที่น่าจับตามองทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละก็จะมีการสะพัดแน่นอนในแต่ละจังหวัดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองเองนะคะซึ่งจะมีผู้ที่เป็นร้านค้าก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูพอเริ่มนะคะเริ่มใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละเดี๋ยวก็จะทำกันไม่ทันก็ต้องเตรียมวัตถุดิบกันนะคะตอนนี้ร้านรวงต่างๆก็เตรียมนะคะเตรียมแล้วเตรียมที่จะจำหน่ายกันสิทธิประโยชน์ที่ได้รับวงเงินและการใช้จ่ายนะคะคือวงเงินได้รับคนละ 4,000 บาทตลอดโครงการแต่จะเฉลี่ยเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับการใช้จ่ายแต่ละวันท่านผู้ฟังคะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ได้สูงสุด200บาทต่อวันนะคะเป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลช่วยจ่ายนะคะและเงื่อนไขสำคัญเลยถ้าหากว่าใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถทบไปใช้เดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิทธิ์จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกเวลา6นาฬิกาของทุกวันเอาละค่ะเรามาดูกันเราซื้ออะไรได้บ้างนะคะมาดูในรายการสินค้าและบริการกันค่ะท่านผู้ฟังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะคืออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะก็ได้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการรอบนี้มาดูกันนะคะท่านผู้ฟังสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดการชำระค่าสินค้าและบริการร่วงหน้าค่ะวิธีใช้แอปพลิเคชันเพื่อจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัส60/40มีขั้นตอนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเข้าแอปพลิเคชันเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกน QR Code ร้านค้าถุงเงินตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยันการชำระก็ต้องมีเงินใน G Wallet เพียงพอใน 40% ของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักค่ะบันทึกสลิปทำรายการนะคะข้อควรระวังและปัญหาที่มักจะพบบ่อยคือการเออร์เลอร์ถ้าว่าท่านไม่สามารถทำรายการได้อาจเกิดจากอะไรได้บ้างมาดูค่ะไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือตำแหน่งที่ตั้งก็ต้องไปที่มีการตั้งค่ามือถือเพื่อเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะสแกนผิดที่ต้องสแกน QR Codeร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วการทำรายการนอกเงื่อนไขเช่นเกินวงเงินต่อวันใช้นอกเวลานะคะคือจริงๆนี่กำหนดเลย6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาถ้าเราใช้นอกเวลาหรือว่าหลัง5ทุ่มไปแล้วเนี่ยก็ ต้องรอใช้สิทธิ์วันรุ่งขึ้นนะกรณีที่ไม่สามารถทำรายการได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ไม่สามารถระบุพิกัดได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถทำรายการได้เช่นเดียวกันผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือรายวันสิทธิ์คงเหลือรวมและประวัติการใช้สิทธิ์โดยตรงผ่านหน้าแรกของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานะคะก็เตรียมกันแล้วล่ะนะเอามาดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะในจำนวนนะคะจาก8ล้าน9แสนกว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะตอนนี้8ล้าน9แสน 5,356 สิทธิ์นะคะก็วันนี้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยจะเต็มหรือเปล่ายังไงก็รีบกันนะท่านผู้ฟังย้ำกันรัวๆกันเลยนะคะแล้วก็การลงทะเบียนนะคะจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะคะเมื่อไหร่ก็ดังที่ได้แจ้งให้ทราบกันว่าวันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะคะสำหรับร้านค้าทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการตรงนี้นะคะร้านค้าทั่วไปนี่ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์นะคะในการจับจ่ายใช้สอยกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนแต่ถ้าว่าท่านจะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นี่จะเริ่ม15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันแตกต่างกันแล้วนะเวลาด้วยสำหรับร้านค้าทั่วไป6โมงเช้าถึง5ทุ่มหรือ23นาฬิกา1มิถุนายนจนถึง30กันยายนส่วนสิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายน6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเอาละค่ะแจ้งรายละเอียดกันให้ทราบกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สิก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะเหลือ 8,887,743 สิทธิ์ด้วยกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยนะคะเกรงว่าสิทธิ์จะเต็มดูท่าทางแล้วสิทธิ์น่าจะเต็มวันนี้นะท่านผู้ฟังยังไงเราก็ต้องรอฟังข่าวกันละนะว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะในวันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มีการตื่นตัวกันทั้งประเทศทีเดียวนะคะเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ติดตามไปด้วยนะคะหรือว่าต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะนั่นเองนะคะในเรื่องของการสานสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไทยฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ความรุ่งเรืองถ้าว่าเราจดจำในประวัติศาสตร์ของชาติไทยกันได้นะคะรุ่งเรืองที่สุดคือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องรอฟังกันว่านะคะในผลของการพบปะตรงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะชี้แจงให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องนี้กันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในการเพิ่มทักษะสำหรับเด็กนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะของมวลัยลักษณ์หรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเขาก็ส่งนักศึกษาบินลัดฟ้าฝึกทักษะอาหารสากลกับเชฟมิชลินที่ไต้หวันนะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็ทราบกันนะคะว่าในรสชาติอาหารของจีนนี่เขาก็จะเป็นรสชาติที่นิยมกันทั่วโลกทีเดียวนะคะแล้วก็ในการไปพบนะคะหรือว่าไปการเพิ่มพูนประสบการณ์กับเชฟมิชลินที่ไต้หวันเนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่ก็บอกว่าในช่วง 17-28 พฤษภาคมก็ต้องการที่จะให้เด็กนักเรียนนะคะนักศึกษากลุ่มนี้จำนวน28คนพร้อมอาจารย์อีก2ท่านนะคะได้เรียนรู้นวัตกรรมอาหารกับเชฟระดับมิชลินสตาร์พร้อมเสริมทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระดับนานาชาติกันด้วยนะคะในการยกระดับมาตรฐานของฝีมือแรงงานนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวตอนนี้ในทุกภาคส่วนในการผลิตบุคลากรออกไปตรงนี้ถ้าหากว่าได้รับการรับรองทักษะต่างๆนะคะก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้นเพราะว่ามีความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวอภิสราจะกลับมา และจะพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะคุยกันในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะ
0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

0: ามาคุย
1: ค่ะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงท้ายของรายการอนามันวันนี้ค่ะขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวระนองกันวันนี้มีงานนะคะที่เราได้รำลึกเจ้าเมืองระนองคนแรกท่านขอสู้เจียงพระยาดำรงสุจริตไม่สอนพักดีบริเวณค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะแล้วก็ภายในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายมีโกไข่มาด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์ของระนองนะคะแล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ในความเป็นอัตลักษณ์ของระนองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมบ้าบ่าย่าหย่านะคะของระนองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเชิญชวนกันเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชนณลานมังกรนะคะซึ่งการพบปะประชาชนในครั้งนี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายสุภโชคละอองเพชรนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการนะคะณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 72,000 พรรษาหรือลานมังกรค่ะภายในงานนะคะก็จะเป็นการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลแล้วก็ในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยค่ะที่พังงาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีสุดตระการตาทีเดียวนะคะดูจากภาพแล้วสวยงามเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในขบวนตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีนะคะมีการนำขบวนนางรำนะคะ 2,017 คนขบวนของมวลชนทั้ง8อำเภอมีวงโยธวาทิตของนักเรียนขบวนกลองยาวขบวนรถโพท้องขบวนรถหรูกว่า 3,000 คนนะคะล้วนแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นร่วมเดินขบวนแห่และรำถวายศาลหลักเมืองในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีกันด้วยนะคะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะที่เกิดขึ้นกันนะคะเราปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะมุ่งสร้างจังหวัดกระบี่ให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิชสุริยวงศ์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายภิรัตลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานนะคะก็ถือว่าในการร่วมกันรักนะคะรักโลกแล้วก็ในโครงการนี้คือเป็นการจัดทำบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบี่โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลอ่าวนางซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกแล้วเขาก็มีการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวนะคะก็ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำกล่าวของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ปิดท้ายกันนะคะก่อนร่ำลากันตอนนี้สิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสิทธิ์ยังคงเหลือ8,775,554 สิทธิ์เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะ9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงา ภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่เราได้รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดฟังอันดามันได้รับฟังข่าวสารต่างๆที่หยิบมาฝากกันนะคะวันนี้อภิชลาลาไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบางช่วงนี้ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาบนท้องถนนกันนะคะพักกันสักครู่หลังจากจบรายการนี้แล้วนะคะช่วงถัดไปล่ะเราพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
0: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
12: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
13: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

0: ทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการนางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus เวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
5: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24-26 พฤษภาคม 2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24-26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

เอ้มีข้าวดีมาบอกเอ้สำหรับคนที่เป็นวัณโรคกันให้เล่บันเน่ถ้าไอ้นานเกินต้องอาทิตย์ไอ้ไปตรวจท่าวัณโรคให้ฉายผ้าปิดมูกปิดปากเชียหรือว่าฉายหน้ากากอนามัยเวลาเอ้ยจามหรือเป็นโรคทางเดินหายใจและข้อรองนะครับนะอย่าไปรังเกียจคนที่เป็นวัณโรคและโรคเอดเราต้องให้กำลังใจกับคนไข้ถ้าเรารังเกียจทำให้เขาปิดบังตัวเองไม่รู้ไปอ้าหม้อแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องจนครบกำหนดท่ายดีเลยต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลในการกินยาคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงดีที่สุดพี่น้องเออร่วมพลังยุดยั้งวัณโรคช่อคอร์ด11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยทุก

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569เช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนุรีส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2ช่วงของข่าวใต้รายวันงั้นเพียงเพราะสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะและหลายคนวอร์มนิ้วกันรอแล้วนะคะแล้วก็รอมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะ6 โมงเช้านะคะตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางครม.ได้มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะโดยแบ่งเป็น1ก็คือโครงสร้างขออภัยนะคะเป็นโครงการไม่ใช่โครงสร้าง1เลยก็คือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้อยู่ที่ 13.18 ล้านคนนะคะเป็นการเพิ่มวงเงินอีก700 บาทซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือได้รับ300 บาทรวมเป็นได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4 เดือนด้วยกันก็คือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเร่งรัดลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโครงการที่2เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้อยู่ที่30 ล้านคนนะคะรัฐร่วมจ่าย 60% ของค่าสินค้าและบริการวงเงิน200 บาทต่อวันค่ะอันนี้ก็คือไม่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปใช้แอปใช้ผ่านแอปเป่าตัง1มิถุนายนจนถึง30 กันยายน 2569เวลา 18:00 น. ถึง 23:00 น. นะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะ ใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงวันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังระหว่างวันนี้วันแรกเลยนะคะ25ถึง29พฤษภาคม2569เวลาตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในอดีตสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไทยช่วยไทย plus.th นะคะหรือว่าจะสอบถามได้ที่สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะคะโทร02-111-1122ทุกวันตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะนี่คือในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เลยนะคะเปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวนะคะก็เรียกว่าเป็นมาตรการในการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนนะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนนะคะโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นั้นจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้านะคะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2519ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวแล้วก็เดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center นะคะสำหรับประชาชนโทร02-111-1122กด2สำหรับร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศในวันและเวลาราชการนะคะรัฐบาลก็เชื่อมั่นค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็จะช่วยทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของประชาชนย้ำกันนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนนะคะเริ่มลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็คือ25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้เลยค่ะมากันที่ในเรื่องของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์เผยผลประชุมเอเปกเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันสินค้าพรีเมียมเจาะตลาดออนไลน์จีนขยายส่งออกข้าวไปสิงคโปร์ด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยไทยได้เสนอความร่วมมือทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะคะไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในด้านของความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการเพิ่มขีดความสามารถของ SME การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมสมัยใหม่ในช่วงของการประชุมนางสุปจีก็ใช้โอกาสหารือ2ฝ่ายกับผู้แทนจากสมาชิกเอเปคที่สำคัญนะคะทั้งการแจ้งความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เพิ่มความชัดเจนให้กับ

ไทยในปริมาณ 350,000 ตันภายในปีนี้และหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นขออภัยค่ะแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารการเข้าร่วมความตกลงพหุภาคีขยายการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ผลจากเวทีเอปิกMRT 2026เนี่ยนะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะพูดถึงเรื่องของทางกรมควบคุมโรคกันบ้างเตรียมหารือกับกระทรวงต่างประเทศป้องกันโรคเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.8.1 นะคะยังไม่กระจายหรือว่ารุนแรงนั่นเองค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือว่า21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับวิธีป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงแล้วก็สารคัดหลั่งผู้ป่วยค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการในส่วนของแนวทางการเดินทางการแยกกักกันแล้วก็คุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการรองรับกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยสายพันธุ์ NB1.8.1 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค DDS นะคะณวันที่23พฤษภาคม2519พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นเน้นย้ำประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608หรือว่าผู้สูงอายุนะคะหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือว่าแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะรัฐบาลเนี่ยค่ะมีการเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์แนะนำรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะค่ะเมื่อวันที่24ก็คือเมื่อวานนะคะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารลงในสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดรัฐบาลขอย้ำเตือนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จมาตรา14วงเล็บ1หรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมาตรา14วงเล็บ5ก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1141ทันทีรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์เพราะว่าคอนเทนต์ขยะต่างๆเหล่านี้อาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้นะคะอาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวค่ะฟังกันเพียงเพราะสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดมันกันต่อกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ับได้ไหมเนาะ
1: จับไม่ได้หรือมากหรือเล็ก
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
3: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรัฐข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:40 นช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มกันด้วยในส่วนของทางผอ.รมน.ภาค4กับการลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่าผอ.รมน.ภาค4ก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงนะคะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การจัดซื้อการจัดระเบียบนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์ศรีทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุภาประพันธ์ศรีสุวิภารองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตฝ่ายทหารนะคะแล้วก็มีพลเรือตรีสมชายศรีสำลีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการผอ.ก็คือผอ.รมน.ภาค4ส่วนแยกทร.นะคะมีพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีรายงานภาพรวมสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนปัญหาการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติผ่านนอมินีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทางจังหวัดโดยสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการจับกุมในช่วงปีงบประมาณ2569ซึ่งพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรวมถึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้หลายคดีสำคัญโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าแล้วก็ชายหาดซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยมีการรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่หลายจุดในจังหวัดภูเก็ตอาทิพื้นที่บางเทาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้หน่วยงานทางทะเลแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงการป้องกันปัญหานอมินีและการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติโดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อปกป้องทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของทางภาครัฐพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อป้องกันความสับสนหรือความวิตกกังวลจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทั้งนี้การลงพื้นที่และติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้นะคะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังโดยทุกหน่วยงานก็ยืนยันพร้อมร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมีเอกลักษณ์และก็สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืนเพื่อส่งต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะทะเลอันดามันนะคะมีการต้อนรับในส่วนของเรือรบต่างถิ่นรวม3ลำนะคะก็ประกอบไปด้วยเรือหลวงตากสินจากทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะพร้อมด้วยเรือ RSS Unity 17นะคะแล้วก็มีเรือ RSS 72นะคะก็จากประเทศสิงคโปร์ด้วยในโอกาสเดินทางมาร่วมการฝึกร่วมสิงคโปร์ไทยภายใต้รหัสการฝึกใน SINGSIAM 2026ค่ะในช่วงระหว่าง 20-27 พฤษภาคม 2569 นี้นะคะ 20-27 พฤษภาคมโดยการฝึกดังกล่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อสลับกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ประเทศสิงคโปร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในพื้นที่ทางทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็ในส่วนของทัพเรือภาคที่3ได้ส่งเรือหลวงกระบุรีเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการฝึกร่วมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศสิงคโปร์พร้อมทั้งสร้างกรอบความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคโดยในระหว่างช่วงของการฝึกนะคะเรือหลวงตากสินแล้วก็เรือรบของสิงคโปร์ทั้ง2ลำก็ได้เข้าจอดสมอณบริเวณอ่าวมะขามค่ะเพื่อส่งกำลังพลขึ้นฝั่งท่องเที่ยวและผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภารกิจบนเกาะภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ไปในตัวด้วยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3ก็ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการพิทักษ์รักษาชีวิตและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนสืบไปหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเลสามารถแจ้งสายด่วนสอนชนได้ที่หมายเลขสายด่วน1465นะคะ1465ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชน2569ณลานมังกรค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง 18:00 น.นายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาหรือว่าลานมังกรค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาลานมังกรโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสวนราชการประธานชุมชนและก็ประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนะคะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนโดยตรงเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดภายในงานยังมีการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะนายองคูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านและประชาชนร่วมประดับตกแต่งสถานที่อาคารบ้านเรือนแล้วก็สำนักงานนะคะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะร่วมประดับตกแต่งตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำมาฝากกันนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะเปิดจุดบริการพิเศษเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะ23ถึง24พฤษภาคมก็ผ่านไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปเป๋าตังค์นี่แหละค่ะแอปเป๋าตังค์ถุงเงินเท่านั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ว่าไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะอันนี้ก็ทางธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถที่จะไปทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็นำมาฝากกันในช่วงของรายการเล่าข่าวอันดามันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันต่อค่ะ

มีข่าวสารของทางจังหวัดพังงามาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงท้ายๆนี้นะคะจังหวัดพังงากับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะคะนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 แล้วก็เมืองพังงาครบ 217 ปีสุดประการตาทีเดียวนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ขอขอบคุณนางฟ้านางรำและก็พี่น้องประชาชนจากทั้ง8อำเภอที่พร้อมใจกันร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความงดงามในงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาและครบรอบ217ปีเมืองพังงาเมื่อวันที่23พฤษภาคม1ในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของพังงาทุก9แห่งความพร้อมเพรียงทุกแรงศรัทธาและก็ทุกรอยยิ้มคือพลังแห่งความรักความสามัคคีแล้วก็อัตลักษณ์อันงดงามของชาวพังงาค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจจังหวัดพังงาขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งนางรำผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานครั้งนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้วก็งดงามนั่นเองเวลาเหลืออีกนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์นะคะสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งมี30ล้านคนเนี่ยนะตอนนี้นะคะเหลือสิทธิ์เพียง8ล้านกว่าแล้วนะคะก็เชิญชวนด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้กับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีตนการลาไปแล้วนะคะส่งต่อให้กับสวทพังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
7: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
8: นายพรดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาช

0: ธิองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570สวิสาประทุมมารายงาน
1: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.pre.go.th/ตะกั่วป่า
4: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพย์พังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
6: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
7: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
6: พ่อผมสุบุรีมานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
7: มีความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
8: พบเบาะแสยาเสพติด อย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเปาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM 97 MHz

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพรบ.โรงแรมค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้อดคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพรบ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเขาร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผลไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพรบ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกฎไกหลักที่จะมาสร้างเสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้งเป้าค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไป
นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพรบผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
0: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
0: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
0: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะเห็นว่าเป็นการปรับปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบกันบ้างในส่วนของหลังพ.ร.ก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่นะคะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและก็ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงของใกล้เปิดภาคเรียนนะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งก็ครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะ นะคะรวมไปถึงการแสดงสลากสินค้าที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหรือจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะของผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาเองนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะเดี๋ยวนี่มัน

0: รดอย่าว่างแต่ถึงเรียวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คทางอ่ะ
2: เช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะเด็กไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะเช็ค

มาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะหนุนเกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำรางค่ะของนายสำรางสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละเล็กละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลกุรบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัพฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา 11:30 นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60/40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์ สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอ่ะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอ่ะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธิ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้

0: โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
1: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้รุจิราบูรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
2: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
4: Conclusionของ FTA ระหว่างไทยกับ EU ก็เป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการขอเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับ
3: กรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
6: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวรัฐบาลใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวรัฐบาลของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเชฟจริงๆของเขารับฟังความเห็นของเขา
5: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
9: นายพระจรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้น ทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได้
9: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
12: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
13: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพ พิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวัฒนาตระเกตรายงาน
14: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
15: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทางนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรที่วัดป่าบ้านตาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทั้งนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชาวนันท์มาลีรายงาน
14: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
16: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1/2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
17: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
18: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
17: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
14: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโครโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
2: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประนามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้ประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจ23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต ทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1-0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3-0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรอัลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5-1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโก้และเรอัลโซซิดาดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1-2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอัตแลนตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025-2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป1-0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับทับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1-2เกม13-2121-15 และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมด โดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยก6ต่อ4 3ต่อ12และเสมอกัน4ต่อ4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1ต่อ2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะ ดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของอีสตาฟและระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิก คำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
22: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือเ รอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า2หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด2หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง3หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ4หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ5หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา1ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง2จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด3จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้4ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด1หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น2รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ3หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่ 4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
7: คนไทยไม่เอาสินบน
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
9: ้เฮ้ยเฮ้ย
10: มูมูมามากากาไก่มู
9: เอาใหญ่เอียด
10: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่

0: เลยเนาะกุ้ง
1: จักจังดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมก็มาจัดคู่กับดิฉันแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาม
0: ันหายไปเลยนะ
1: หายไปเลยแต่ว่ายังอยู่เมื่อวานยังอยู
0: ่คือจริงๆแล้วก็อยู่ทุกอยู่เกือบทุกวันแต่ว่าเรามีภารกิจดิฉันเนี่ยมีภารกิจมากกว่านิดหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอกันแต่วันน
1: ี้9ค่ะภารกิจ
0: ถามว่าวันนี้มีไหมก็มีแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไปเจอคุณผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะถามหาว่าหายไปไหน
1: โอ้คิดถึงนะหนุ่มทับตะวัน
0: ใช่น่าจะกำลังโทรมาอยู่ค่ะนะน้องส้มน่าจะกำลังรับสายอยู
1: ่ค่ะ
0: นะก็เริ่มต้นวันนี้ก็ต้องคุยเรื่องนี้กันก่อน
1: เรื่องอะไรคะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยยืนยันกันหรือยังสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนหน้านี้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่แค่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใครก็แล้วแต่ค่ะที่จะลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณธนทาบอกแบบนี้คนจะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยรับคือกดไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะก็คือ
1: กดได้ทุกคน
0: ใครที่จะลงทะเบียนรอบนี้ก็กดได้หมดเลยนะคะเพียงแต่รูปแบบขั้นตอนหรือว่าผลตอนท้ายเนี่ยมันจะต่างกันนะคะเมื่อเช้านี้ดิฉันมาตุ้มตื่นมาตอน 5:50 ค่ะ
1: ค่ะเพื่อมารอเช็ค
0: ใช่ค่ะแล้วก็
1: ว่านอนไม่หลับเพราะฝนตก
0: แล้วก็มาเตรียมถ่าย TikTok ค่ะสอนวิธีการลงทะเบียนค่ะ
1: TikTok ของ DJ มาตูมนะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่า
1: โพสต์ตั้งแต่เช้ามืด
0: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในครั้งเนี้ยเรียกว่าง่ายที่สุดแล้วค่อนข้างง่ายที่สุดเลยแล้วก็สำหรับมาตูมเนี่ยถือว่าระบบเนี่ยคือดีกว่าครั้งก่อน
1: ระบบมีความเสถียรมากกว่า
0: เพราะว่าอย่างนี้นะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยดิจิมาตูมจะตื่นมาสแตนบายรอเลยนะคะหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะได้คอนเทนต์สองเนี่ยคือจะได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าเออมันเป็นยังไงนะ
1: ค่ะ
0: วันเนี้ยตื่นมาใช่ไหมคะแล้วก็มาสแตนบายรอเลยใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือด้วยไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในครั้งแรกเนี่ยมันหมุนค่ะพอกด6 โมงเนี่ยแอปค้างค่ะต้องเข้าใหม่นะพอเข้าใหม่เสร็จเนี่ยประมาณ6:01 นเนี่ยเข้าแอปได้ใช่ไหมคะคราวนี้พอกดลงทะเบียนเนี่ยมันก็หมุนเหมือนกันหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนไปพักใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนแรกมันเด้งออกแล้วมันก็เข้ามาใหม่นะเสร็จปุ๊บอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาว่ายอมรับเงื่อนไขหรือเปล่ากดยอมรับเสร็จปุ๊บอีกแป๊บเดียวปรากฏข้อความก็ส่งมาเลยว่าได้รับสิทธิ์เรียบร้
1: อ
0: ยนะคะก็เรียกว่ารอบเนี้ยค่อนข้างง่ายแล้วก็มาตูมลองเทสดูอีกรอบหนึ่งก็คือเวลาผ่านไปสักประมาณ6:30ผ่านไป6:30แล้ว
1: ค่ะครึ่งชั่วโมง
0: ลองเข้าใหม่เข้าแอปเป่าตังค์อ่ะเร็วขึ้นนะ อันที่สองเนี่ยพอลองกดลงทะเบียนเนี่ยของมาตูมันจะขึ้นเลยว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะ
1: ใช่
0: ซึ่งพอกดเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอเคการจราจรตอนนั้นอาจจะไม่แน่นแล้วตอน6:30นะคะก็เลยยังลงทะเบียนกันได้นะคะ
1: ดิฉันมากดลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์นะเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็คือเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วน
0: ะ
1: ก็ประมาณ8:50นะตอนนั้นแบบโล่งโปร่งสบายละ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเหมือนว่าหลายคนเนี่ยก็คือแบบตื่นเช้าเหมือนกับดีเจมะตู
0: ม
1: แล้วก็พยายามแบบว่าเข้าระบบให้เรียบร้อยเนาะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะใครที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ใช่ไหม
0: ต้องมาแบบนี้
1: เหมือนกับว่าต้องรีบมาลงทะเบียนก่อน
0: ก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรายืนยันสิทธิ์ไปอะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะดูคุณสมบัตินั่นแหละค่ะมาตัดสินกันอีกครั้งนึงว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยสิทธิ์คงเหลือนะคะอย่างที่บอกรัฐบาลให้30 ล้านสิทธิ์ค่ะตอนนี้อยู่เหลืออยู่7,201,939สิทธิ์นะคะก็ยังคงมีสิทธิ์อยู่นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนซึ่งต้องบอกแบบนี้หลายคนกังวลใจว่าขึ้นว่าให้ตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาใช้เวลาตรวจสอบเนี่ยประมาณ3 วันแต่ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วอันนี้ก็บอกอีกว่าเทียบกับครั้งที่แล้วก็คือว่ามะตูมเห็นนะคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆบางคนไม่ถึง3 วันเผลอพรุ่งนี้ได้รู้ผลแล้วนะคะพรุ่งนี้อาจจะขึ้นแล้วว่าคุณได้รับสิทธิ์นะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้ข้อความเนี้ยก็คือจะยินได้เลยก็คือ รอเท่านั้นว่าถ้าเกิดว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้าง1คือเป็นคนไทยส
1: ั
0: ญชาติไทย
1: อายุ18ปี
0: 2ใช่ค่ะ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนคือวันนี้นะคะ3เนี่ย
1: วันนี้ครบ18ปีบริบูรณ์ปุ๊บ
0: ได
1: ้เลย
0: ใช่ค่ะ3ต้องเป็นคนมีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ค่ะ
0: นะ4เนี่ยต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์คนละครึ่ง
1: มาก่อนหน้าม
0: าก่อนหน้าก็คือตั้งแต่เฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5คนละครึ่งพาสเนี่ยต้องไม่เคยถูกระงับหรือไม่เคยถูกดึงเงินคืน
1: อ
0: ันสุดท้ายค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติตามนี้ไม่ต้องห่วงคือได้แน่คือได้แน
1: ่ค่ะ
0: ได้แน่ๆนะคะไม่ต้องกังวล นะตอนนี้ก็คือ
1: 30ล้าน
0: รอได้เลย
1: นะ
0: ค่ะก็30ล้านสิตอนนี้เหลือประมาณ7ล้าน
1: เออก็ยังเหลืออีก
0: ยังเหลืออีก7ล้าน
1: ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะก็คือลงได้
0: ใช่ค่ะ
1: เลยตอนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคือ1โหลดแอปเป่าตังมาก่อน
0: ใช่แต่ว่าก็ย้ำอีกนะคือเมื่อวานนี้ดีเจมะตูมก็ย้ำในรายการของคุยกันวันหยุดนะว่า
1: ก็ย้ำมาก่อนหน้านี้ว่าทุกคนที่จะลงทะเบียนคือต้องมีแอปนี้ก่อน
0: คือต้องมีแอปแล้ว1 2คือถ้าคนที่มีแล้วอย่าลืมกดอัปเดตแอป
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ห้ามลืมแล้วก็อันที่2คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยแบบลงเลยแล้วจะลงเนี่ยคือจะเหมือนแฟนดิฉันนะฉันบอกก็คือว่าคือไปยืนยันตัวในวันลงทะเบียนคือวันนี
1: ้
0: แล้วปรากฏว่าพอไปเข้าไทยดีเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้
1: คือทุกคนแบบต้องที่จะเข้าม
0: ันไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะครั้งนี้เลยให้ปรับปรุงแล้วค่ะ
1: วันนี้วันนี้ได้ยัง
0: ได้แล้วได้แล้ว
1: ได้รับ SMS
0: ยัง
1: เดี๋ยวจะส่ง SMS มา
0: เขาบอกว่าก็คือเดี๋ยวจะส่ง SMS 3วันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าคือบอกแล้วให้ไป1
1: ไทยดี
0: 1คือไทยดีไม่ยังไม่ทำข้อมูลปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: 2คือเป๋าตังไม่ยืนยันตัวตนอันนี้สำคัญมากบางคนโหลดมาแล้วเฉยๆโหลดเฉยๆไม่ได้นะ
1: ต้องย
0: ื
1: นยันด้วยนะ
0: ใช่ต้องยืนยันตัวตนเพราะว่าการยืนยันตัวตนของเป๋าตังเนี่ยรู้สึกมันมี2วิธีก็คือจะยืนยันผ่านกรุงไทยเน็กซ์สำหรับคนที่มีบัญชีกรุงไทยนะกับอีกแบบนึงคือไทยดี
1: ค่ะ
0: ซึ่งแฟนของดิฉันเนี่ยไม่มีกรุงไทย
1: ค่ะ
0: พอไปใช้ไทยดีวันนั้นไทยดีคนเข้าเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อย่างที่ไทยดีเคยได้ออกมาพูดว่าเวของเขาอะค่ะเกตเวของเขาเส้นทางของเขาเนี่ยมันรับคนไม่ได้เยอะเท่ากับการลงทะเบียนคนละครึ่งเหมือนครั้งก่อนนะคะก็ทำให้พลาดโอกาสนั้นไปนะคะซึ่งค่ะ
1: แล้วก็เรื่องโทรศัพท์อีกเรื่องนึงนะ
0: ม
1: ันก็ว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเช็คด้วยว่าเวอร์ชั่นอะไรนะถ้าเป็น Android เนี่ย 10.0 ขึ้นไปน
0: ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ iPhone เนี่ยหรือว่า iOS เนี่ย iOS 15ขึ้นไปเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถึงจะใช้ได
0: ้
1: นะก็คือแบบมันก็จะต้องรองรับสักนิดนึงสำหรับเครื่องโทรศัพท์ของเรานะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เกิดว่าใครเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่ได้นะเพราะว่าคือรัฐเนี่ยแยกการช่วยเหลือเนี่ยแบ่งออกเป็น2โครงการเน
1: า
0: ะ
1: เออเพราะว่ายังไงนะมันก็ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อันนี้เขาจะเติมเงินให้700บาทเลย
1: เติมเงินให้อยู่แล้ว4เดือนเหมือนกัน
0: ใช
1: ่แล้วเริ่มใช้ได้ก็1มิถุนายน
0: เท่ากันเลย
1: เหมือนกันเป๊ะนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมก็คือได้คนละ300ใช่ไหม
0: ใช
1: ่รัฐก็เติมให้อีก700รวมเป็น 1,000 เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นก็มีข้อดีคือเราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้ไม่ต้องเติมเงินเข้าไปก็คือใช้ใน
0: แต่ว่า
1: ในระบบนั้นเลย 1,000 บาทเราไม่ต้องเติมเงินเข้าไปแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือเราต้องเติมเงินเข้าไป
0: ใช่ก็แต่ว่า
1: จีวอลเล็ต
0: รัฐเนี่ยช่วย60นะรอบนี้รัฐช่วย60
1: ใช่ค่ะ
0: เราจ่าย40
1: ก็
0: อาหาร100บาทรัฐจ่ายให้60บาท
1: เราจ่าย40บาท
0: ค่ะใช่ค่ะต้องแยกกันนะคะเดี๋ยวบางคนแบบว่าทำไมลงทะเบียนไม่ได้เลยบางทีเราอาจจะเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็ได
1: ้ก็คือ คนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วเพราะว่าร
0: ัฐมีโครงการให้แล้ว
1: 1คนต่อ1สิทธิ
0: ์แล้วก็1โครงการ
1: 1โครงการ
0: ใช
1: ่นะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกว่ารัฐเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือรออย่างเดียวถ้าเกิดว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรอ1มิถุนายนเลย นะคะเพื่อจะได้ใช้จับจ่ายใช้สอยเนาะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเหมือนดิฉันแล้วก็คุณจันทาเนี่ยเราเคยลงเมื่อเฟสที่แล้วเนี่ย
1: เราต้องใช้จ่ายวันละกี่บาทนะ
0: ไม่เกิน200บาท
1: ไม่เกิน200บาท
0: จะเกินก็ได้ไม่เป็นไร
1: ต้องจ่ายเต็มวันนั้น
0: เราคือเราใช้เกินก็ได้ไม่เป็นไรน
1: ะ
0: เราใช้เกินยอดที่เขากำหนดได้เพียงแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้เราต้องจ่ายเองใช่นะคะก็ 4,000 บาท
1: โอ้ย200ก็400นะใช่ไหมวันหนึ่ง
0: ก็ประมาณนั้นแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะคะ
1: 200ก็คือเรา40รัดออกให้60
0: นะคะก็ต้องบอกแบบนี้อีกนะคะว่าใครที่อยากจะรู้ว่ามีร้านค้าไหนบ้างที่ร่วมโครงการนี้สามารถ
1: เ
0: ข้าไปดูนะอันนี้ง่ายสุดเลยเข้าไปเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus อันนี้เขียนภาษาไทยได้เลยไทยช่วยไทย plus.t ตัว t แล้วก็ตัว h ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่ค้นหาร้านค้าค่ะมันจะเข้าไปลิงก์กับรวมร้านถุงเงินนะคะนี่ค่ะนะก็เข้าไปดูได้เลยว่าร้านค้าใกล้ฉันเนี่ยมีร้านไหนบ้างมีร้านไหนบ้าง
1: หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าไปในระบบใช่ไหมเราก็สังเกตตรงหน้าร้านเขาได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาจะมีป้ายเอาไว้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ป้ายบอกเราว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการ
0: ใช่
1: ร้านนั้นเข้าร่วมโครงการก็ให้สังเกตป้ายไทยช่วยไทย plus
0: มันก็มีเรียกว่ามีหลายร้านแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ร้านค้าก็เป็นวันที่ร้านค้าลงทะเบียนเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็เป็นวันดีเดย์ค่ะทั้งตัวพี่น้องประชาชนเองพวกเราเองเนาะกับร้านค้าค่ะที่ลงทะเบียนเหมือนกันนะคะร้านค้าเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยถ้าเกิดว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นร้านที่เราเคยร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยก็คือเข้าไปแอปเป่าตังค์เนาะแล้วก
1: ็กดลงทะเบียนแล้วก็ยืนยัน
0: ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะแบบว่าไม่ต้องไม่ได้ยุ่งยากอะไรสำหรับร้านค้าที่เคยนะย้ำก่อนที่เคยร่วมโครงการมันจะมี
1: แ
0: บนเนอร์
1: ก่อนหน้านี้
0: แต่ว่าถ้าร้านค้าใหม่อันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะร่วมโครงการของรัฐนะคะอย่างแรกเนี่ยต้องมีบัญชีกรุงไทย
1: ใช่ค่ะ
0: อันที่2เนี่ยจะต้องมีการไปขึ้นทะเบียนเป็นร้านถุงเงินกับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะต้องไปขึ้นอะไรให้เรียบร้อยเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยถึงมากดแบนเนอร์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็ขั้นตอนก็ไม่ยากเนาะคือเมื่อเช้าดิฉันขับรถมาทำงานใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ผ่านธนาคารกรุงไทยค่ะ
0: ปรากฏว่า
1: ตอนแรกดิฉันแบบว่าก็ลืมไปนะขับมาดิฉันว่าเอ๊ะ
0: ทำไมวันนี้คนเยอะใช่ไหมคะ
1: รถจอดเป็นแถวยาวนะตรงแถวธนาคารกรุงไทยแล้วก็หันมองไปที่หน้าธนาคารอ่ะคนออกกันแน่นเลย
0: ค่ะ
1: นะก็อาจจะเป็นเพราะ1คนที่แอปพลิเคชันอย่างที่ดีเจประตูมบอกว่ามันไม่ได้อัปเดตนะ
0: 1ไม่อัปเดต2คือไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังค
1: ์ใช
0: ่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนคิดเข้าใจว่าคนที่ไปธนาคารกรุงไทยเนี่ยคือหมายถึงว่าก็คือลงทะเบียนไม่ได้ส่วนหนึ่งคือเพราะว่าเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะนะเหมือนกัน
1: แล้วก็สองก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นร้านค้า
0: ใช่ที่จะไปสมัคร
1: จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือไปต่อแถวกันแต่เช้า
0: สามารถแล้วก็ตอนนี้น่าจะยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะที่มีพี่น้องประชาชนไปเพราะว่าบางท่านคือเอ๊ะลงทะเบียนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะอาจจะเป็นที่ตัวแอปเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป่าตังเนี่ยมันต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยการยืนยันตัวตนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีคือจะต้องไปกรุงไทยเน็กบางคนไม่มีบัญชีกรุงไทยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือบางคนต้องไปยืนยันตัวตนในไทยดีมีปัญหาเหมือนแฟนดิฉันเนี่ยมีปัญหาไทยดีก็ไม่ได้อัปเดตแล้วพอไปยืนยันไทยดีใช่ไหมคะหน้าในบัตรประชาชนกับหน้าจริงไม่เหมือนกันอีก
1: โอ้เนี่ยวันนี้ก็มีปัญหาที่หลายคนเจอขณะที่สแกนใบหน้านี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: หลายคนคือสแกนไม่ผ่านสักทีเอียงซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วกระพริบตาอ้าปากอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พยายามเนาะทำตามที่ระบบมันแจ้งมาก็แล้วกันนะคือเราจะไปช่วยก็ไม่ได้ตอนการยืนยันใบหน้าสแกนใบหน้าเนาะ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าปัญหาที่ หลายคนพบนะก็คือได้แก่ปัญหานี้แล้วค่ะปัญหาสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะ
0: เห็นไหม
1: หรือระบบไม่จดจำใบหน้า
0: เพราะว่า
1: เขาบอกวิธีแก้ไขด้วยนะ
0: ยังไงคะ
1: บอกว่า
0: ให้ทำเหมือนกับบัตรประชาชน ใช่ไหม
1: ให้สแกนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออย่าไปอยู่ในที่มืดๆนะ
0: ค่ะ
1: ที่มีแสงนะ
0: งง
1: ไม่มืดเกินไปไม่ย้อนแสงนะ
0: โอ้แล้วยังไง
1: แล้วก็พยายามจัดวางใบหน้าอยู่ในกรอบใครที่บางคนเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไม่ใส่แว่นแต่อยู่ๆใส่แว่นก็ลองถอดแว่นดูนะ
0: ค่ะ
1: ทำจัดเผาจัดผมให้เรียบร้อยนะเปิดหน้าผากให้ชัดเจนค่ะเช็ดทำความสะอาดหน้าเลนกล้องก่อนสแกนนะแล้วก็หากยังไม่ผ่านอันนี้ต้อง
0: ก็ต้องไป
1: นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย
0: นี่ก็คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมคนเยอะด้วย
1: ใช่บางคนแบบว่านี่ไม่ผ่านก็คือต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคาร
0: บางคนคือไปยืนยันแล้วยังไม่ได้ก็เลยต้องเข้าไปธนาคารอีกครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เล่าเป็นประสบการณ์อีกนะคะคนเดิมค่ะแฟนของฉันเมื่อรอบก่อนย้ำเมื่อรอบก่อนรอบนี้เขาแก้ตัวเรียบร้อยรอบก่อนนะคะก็คือว่า1เนี่ยบัตรประชาชนเขาอ่ะก็คือ
1: ยับเหรออ่ะ
0: คือมันต้องนึกภาพว่ามันใกล้จะปีสุดท้ายอ่ะแบบว่า
1: อ๋อบางตัวอักษรบางตัวก็เลือนลาง
0: ตัวอักษรไม่เท่าไหร่หน้าตาเลือนลางไปมากๆเลยนะคะแล้วคราวเนี้ยพอจะต้องไปยืนยันตัวตนคือใบหน้ามันไม่ดีเทคอะค่ะ
1: เ
0: พราะว่าหน้าจริงที่ตามบัตรประชาชนกับหน้าจริงที่เขาถ่ายมันคนละหน้ากันเลยนะด้วยความอ้วนผอมที่ต่างกันด้วย7ปีนะคะนะเพราะว่ามันปีสุดท้ายนะคะก็เลยจะต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่นะคะเพื่อที่จะมายืนยันตัวตนนะคะแล้วกว่าจะยืนยันตัวตนได้ในเวลานั้นในเวลานั้นรู้สึกว่าคนละครึ่งพาสเนี่ยสิทธิ์ไม่ได้เยอะเท่ากับไทยช่วยไทยพาสตอนนี้นะรู้สึกว่าสิทธิ์จะน้อยกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยให้ต้อง30ล้านสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะคะแต่ครั้งก่อนเนี่ยน้อยเขาก็คือพอกว่าเขาจะยืนยันทุกอย่างอะไรแอปเป่าตังค์เสร็จสิทธิ์
1: หมดแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็บอกอีกนะว่าเหมือนกับว่าเนี่ยวันนี้ยังเหลือ7ล้านสิทธิ์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเหลือเพิ่มก็ได้หลังจากที่เขาตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันวันนี้ในวันพรุ่งนี้ก็ยังพอที่จะมีสิทธิ์6โมงเช้าก็ให้รีบลุกขึ้นมาอัปเดตดู
0: ก็อย่างที่บอกว่าคือมันก็อย่างก็อย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคุณสมบัติครบหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะคุณสมบัติไม่ครบมันก็เลยไม่ได้อีก
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าอย่าเพิ่งท้อใจวันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังลงทะเบียนไม่ทันก็ยังพอมีสิทธิ์ลงในวันพรุ่งนี้เช้า
0: ใช่เพราะว่ารัฐบาลให้30ล้านสิทธิ์
1: ตอนนี้เหลือ
0: ในรอบน
1: ี้7ล้าน
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวลองอัปเดตอีกรอบนึงว่าในขณะที่เราพูดไปเนี่ย
1: คือก่อนหน้านี้คือแบบหมดภายใน2ชั่วโมงแรกแล้วก็รอสิทธิ์เหลือในแต่ละวันตอนเช้าใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ลงไป 100,000 สิทธิ์ค่ะตอนนี้เหลือ 7,137,814 สิทธิ์แล้ว
1: ก็ยังเหลือยังพอมีเวลานะ1
0: ยังพอมีเวลา
1: แอปเป่าตังค์2ไทยดีให้พร้อมหรือไม่ถ้าไม่ไทยดีก็ทางรัฐเนี่ยให้พร้อม
0: อะไรแอปพวกนี้ต้องครบให้ครบนะคะ
1: จริงๆเราควรจะมีก่อนหน้านี้แล้วแอปพลิเคชัน
0: ใช่ใช่ที่เราเน้นย้ำกันว่าให้แบบว่าโดยเฉพาะการยืนยันตัวตนในแอปเนี่ยต้องทำให้เสร็จก่อนไม่งั้นมันก็จะกระบวนการมันก็จะไม่สมบูรณ์อ่ะนะ
1: ค่ะโอ้แล้วหลายคนเนี่ยก็คืออาจจะแบบว่าทำไมแบบว่ายุ่งยากจังเลยอ่ะใช้แต่เหมือนกับว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยนี่ไม่ถนัดเลย
0: ส่วนหนึ่งนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะเรียกว่าเพิ่มความเป็นดิจิตอลเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญในระบบแบบนี้ค่ะมันทำให้สามารถตรวจสอบเขาเรียกความโปร่งใสต่างๆได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าอาจจะคนบางคนอาจจะจำหรือว่าลืมไปแล้วว่าสมัยช่วงแรกๆของคนละครึ่งอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มีหลายๆคนเนี่ยใช้ช่องว่างของคนละครึ่งเนี่ยไปทำการอย่างเช่นสมมุตินะอาจจะมีจริงก็แหละค่ะก็คือเขาไม่ให้ซื้อพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปซื้อหรือ
1: แอบซื้อ
0: หรือไปขอร้านขอเงินสดมา
1: แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
0: อาจจะคิดว่าเขาเนี่ยไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคือเขารู้นะคะ มันสามารถตรวจสอบเส้นทางได้ชัดเจนว่าคุณเอาเงินเนี่ยไปจ่ายที่ใครทำอะไรอย่างไร
1: ก็เลยใช้จ่ายเงินผ่านระบบดิจิตอล
0: ใช่เพื่อจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าโอเคมันมีการลงกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ให้ระวังด้วยบางคนเนี่ยไปทำแบบนี้รอบหน้าไม่ได้สิทธิ์นะคะแล้วอาจจะไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยก็ได้
1: ถ้าตรวจเจอนะก็คือเหมือนกับว่าก็ฝึกให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกใช้นะเกี่ยวกับดิจิตอลให้มากมากเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยก็คือใช้จ่ายผ่านระบบเกือบจะทุกอย่างแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ร้านทำผ้าทำผมนะทำเสร็จเราก็สแกนจ่าย
0: ใช่นะคะ
1: ทุกคนจะได้ลดภาระเรื่องของการพกพาเงินสด
0: ใช่แล้วก็อย่างที่
1: โจ
0: ร
1: ก็ปล้นยากไม่มีเงินสด
0: มันก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆได้นะคะเพื่อความโปร่งใสนะคะอันนี้เข้าไปใน Facebook ของกรุงไทยแคร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดิฉันรู้สึกดีใจเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะว่าคือในช่วงเช้าเนาะคะเขาบอกว่ามีคนเข้าไปในระบบแอปเป่าตังเนี่ย1ครั้งต่อ1วินาทีเนี่ย 300,000 รายการค่ะและที่สำคัญค่ะก็คือเขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยภายใน23นาทีแรกเนี่ยมี10ล้านคนดิฉันคือ10ล้านคนในนั้นค่ะดิฉันและครอบครัวทั้งหมดคือ10ล้านคนในนั้น
1: ค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะ
0: นะแจ้งเฉยๆว่าก็คือหลังจากณตอนนี้อาจจะลองเข้าดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างแอปต่างๆ
1: ด
0: ิ
1: ฉันไม่ได้เอาโทรศัพท์มา
0: ให้ลองเลยว่ามีการหน่วงเพิ่มขึ้นไห
1: ม
0: โอ้ไม่เลยนะคะตอนนี้แอร์เวย์โล่งสบายโปร่งด้วยแอร์จังเลยมี53บาท
1: นี่นะคะโล่งเลย
0: นี่นะคะขึ้นเรียบร้อยนะคะคุณได้รับสิทธิ์อันนี้ตอนนี้เรียบร้อยง่ายมากใครที่จะมาลงทะเบียนตอนนี้ยังลงทันนะแล้วกดง่ายมากอีกรอบหนึ่งนะกดง่ายมากเลยอย่างแรกคือเข้าไปแอปเป่าตังค์นะหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปที
1: ่ไทยพั
0: ฒน์ใช่แล้วก็เดี๋ยวพอระบบวันนี้มันอัปเดตใหม่คือมันเอาลงทะเบียนมาอยู่ข้างหน้าเลยกดปุ๊บเรียบร้อย
1: ก็คือยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่แต่ว่าของใครที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยมันจะขึ้นว่าให้ยอมรับเงื่อนไขมีให้อ่านเงื่อนไขแล้วก็กดยินยอมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้คุณได้รับสิทธิ์
1: ใช่ค่ะก็คือทำตามระบบไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงเนี่ยก็วันนี้เพิ่งเป็นวันแรกแล้วก็ยังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันเนา
1: ะ
0: ว่าสิทธิ์เป็นยังไงการอัปเดตเป็นยังไงหรือว่าปัญหาอะไรที่พบ
1: ถ้าใครมีปัญหาที่มากกว่านี้แล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังเนาะอันนี้โทรสายด่วนกรุงไทยก็ได
0: ้
1: นะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง02-111-1111
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนแค่ตัวหน้าคือ02หลังจากนั้นเป็น1หมดเลย
0: ค่ะ
1: หรือว่าสายด่วนกรมบัญชีกลางก็ได้เนา
0: ะ
1: 02-270-6400
0: อืมใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าบางทีเราไม่ได้มีเวลาไปที่ธนาคารกรุงไทยด้วยตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: สอบถามเขาแล้วกันเนาะ
1: สอบถามไปที่สายด่วนกรุงไทยได้เลยจ้ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกที่เป็นเรื่อง
1: สำคัญได้รับสิทธิ์นะ
0: ใช่ค่ะเรามาเน้นย้ำเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์นี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงที่คุณน้องฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยพนักงานอัยการทายาทผู้ตายยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่ใดและยื่นคำร้องต่อศาลใดตามที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599บัญญัติว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทและตามมาตรา1713ว่าทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการอาจจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ซึ่งเมื่อเจ้ามรดกผู้ตายถึงแก่ความตายอาจมีทรัพย์มรดกที่มีทะเบียนทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินที่มีทะเบียนคือโฉนดที่ดินรองการทำประโยชน์นท3หรือนท3กที่ผู้ตายมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสังหาริมทรัพย์เช่นปืนที่มีทะเบียนอาวุธปืนรถยนต์ที่มีคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์หรือเงินฝากในธนาคารที่มีสมุดเงินฝากธนาคารซึ่งทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายอาจจะเป็นลูกสามีหรือภริยาหรือบิดามารดาของผู้ตายหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทายาทดังกล่าวอาจจะดำเนินการโอนทรัพย์มรดกยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยโอนทางทะเบียนจากผู้ตายมายังทายาทหรือว่าในส่วนของธนาคารอาจจะเบิกถอนเงินมายังทายาทแต่เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่คือที่ดินหรือสำนักงานขนส่งอำเภอหรือธนาคารแจ้งว่าต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้กรณีถึงเหตุขัดข้องนะครับทำให้ทายาทผู้มีส่วนได้เสียต้องไปดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลยังศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนะครับการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้บัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติองค์กรการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553มาตรา23วรรค1ซึ่งบัญญัติให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมทั้งตลอดในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการที่จังหวัดทุกจังหวัดของสำนักงานอัยการสูงสุดจะรับดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของผู้ร้องซึ่งเป็นประชาชนซึ่งการร้องขอดังกล่าวผู้ร้องขอที่จะเป็นผู้จัดการมรดกประสงค์ให้อัยการดำเนินการให้มาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกจังหวัดหรือสาขาซึ่งเป็นผลมาของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกในขณะถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา4จัตวาที่ว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายซึ่งภูมิแนวนี้ดูจากทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน

0: ทุกวันนี้นะครับหูฟังกลายเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนเนี่ยใช้กันแทบจะทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูคลิปประชุมออนไลน์หรือแม้แต่ใส่ออกกำลังกายนะครับบางคนเนี่ยก็ใช้หูฟังวันละหลายชั่วโมงเลยแล้วการที่เราใช้หูฟังบ่อยๆจะมีอันตรายต่อหูของเราหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณหมอแอมนายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชย์แพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกจากโรงพยาบาลแพร่กันครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
2: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ใช้หูฟังกันบ่อยแล้วก็ใช้กันนานด้วยครับคุณหมอมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: สำหรับการใช้หูฟังนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่2เรื่องหลักๆเลยครับก็คือเป็นปัญหาบริเวณของหูชั้นนอกครับเพราะว่าการใส่หูฟังเนี่ยเราใส่เข้าไปในช่องหูใช่ไหมครับก็จะเกิดการระบายอากาศที่ไม่เหมาะสมครับแล้วก็เกิดความอับชื้นขึ้นมาที่ช่องหูครับหลังจากนั้นก็จะทำให้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อราในช่องหูได้หรือว่าเป็นลักษณะของหูชั้นนอกอักเสบได้ครับถ้าใส่ไปนานๆอาจจะดันขี้หูทำให้เกิดขี้หูอุดตันได้เหมือนในอนาคตเช่นกันครับส่วนปัญหาอีกประเภทหนึ่งก็คือปัญหาของบริเวณหูชั้นในครับปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่มีอันตรายมากกว่าครับเพราะว่าการเปิดเสียงดังมากๆเกินไปเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครับจะทำให้เซลล์ประสาทหูเนี่ยเกิดการทำงานที่หนักขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังหรือทางการแพทย์เรียก noise induced hearing loss ครับซึ่งปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดความผิดปกติอย่างถาวรเป็นการเสื่อมที่ถาวรครับแล้วก็รักษาไม่หายด้วยครับ
0: ครับคุณหมอแล้วระดับเสียงที่ปลอดภัยต่อการใช้หูฟังนะครับควรจะอยู่ระดับที่ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ควรจะฟังใช้งานนานประมาณไหนครับคุณหมอ
2: คือในทางการแพทย์เรานะครับมีหลักการง่ายๆก็คือให้จำไว้เลยนะครับว่าการใช้หูฟังเนี่ยใช้กฎ 60-60 ครับซึ่ง60แรกก็คือความดังครับเราจะเปิดเสียงในความดังประมาณ 60% ของระดับเสียงสูงสุดครับหรือประมาณโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นความดังที่ปลอดภัยคือไม่เกิน85เดซิเบลครับแล้วก็60ที่2ก็คือระยะเวลาครับเราใส่หูฟังแล้วก็ฟังในระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยไม่ควรเกิน60นาทีครับหลังจากเกิน60นาทีแล้วเนี่ยควรจะต้องถอดหูฟังแล้วก็พักหูก่อนนะครับประมาณ10ถึง15นาทีครับเพื่อจะให้เซลล์ประสาทหูเนี่ยได้มีการฟื้นตัวขึ้นครับก็ป้องกันการเกิดประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังได้ครับ
0: ครับคุณหมอแล้วอาการที่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าหูของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วควรไปพบแพทย์ได้แล้วเนี่ยครับมีอาการประมาณไหนบ้างครับ
2: สำหรับสัญญาณเตือนที่ไม่ควรจะเพิกเฉยนะครับก็มีอันแรกก็คือเรื่องของเสียงดังผิดปกติในหูครับเป็นลักษณะของเสียงดังวิ่งวิ่งหรือเสียงดังซ่าซ่าในหูหรือบางคนเนี่ยบอกว่าเสียงคล้ายๆจิ้งหรีดร้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองก็คือการได้ยินที่ลดลงครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามีหูอื้อนะครับฟังเสียงคนรอบข้างเริ่มไม่ค่อยชัดเจนละหรือว่าต้องคอยให้คนรอบข้างเนี่ยพูดซ้ำอยู่บ่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งคือการได้ยินที่ลดลงได้ครับอันที่3คือสังเกตดูพฤติกรรมครับถ้าเราต้องเปิดเสียงทั้งวิทยุทั้งโทรศัพท์เนี่ยให้ดังมากขึ้นกว่าปกติจนคนรอบข้างเริ่มทักเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งครับสุดท้ายก็เป็นสัญญาณทางกายภาพครับอย่างเช่นอาการปวดหูอาการคันหูแบบเรื้อรังครับหรือว่ามีน้ำมีหนองไหลออกจากรูหูเป็นต้นครับถ้าเกิดเหตุการณ์อาการผิดปกติเหล่านี้ก็แนะนำให้รีบมาพบแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกครับเพื่อได้รับการตรวจแล้วก็การรักษาอย่างรวดเร็วครับ
0: ครับคุณหมอครับแล้วหูฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบมากเลยทั้งแบบครอบหูแบบใส่เข้าไปในหูแล้วก็แบบเปิดหูแต่ละแบบเนี่ยมีผลแตกต่างกันไหมครับ
2: แต่ละแบบเนี่ยมีความแตกต่างกันครับแบบแรกเลยแบบสอดเข้าไปในหูหรืออินเอียร์ครับตัวนี้เนี่ยลำโพงเนี่ยมันจะอยู่ใกล้แก้วหูมากที่สุดเลยทำให้แก้วหูเนี่ยได้รับเสียงได้รับแรงอัดจากเสียงเนี่ยไปเต็มๆครับแล้วก็มีโอกาสให้เกิดความหมักหมมของขี้หูแล้วก็เชื้อแบคทีเรียในหูได้ง่ายด้วยครับแบบที่2เป็นแบบครอบหูหรือโอเวอร์เอียร์นะครับอันนี้แบบหูครอบนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นมิดกับช่องหูมากกว่าครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เข้าไปในรูหูครับแล้วก็จะกันเสียงรอบนอกได้ค่อนข้างดีครับทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องเร่งเสียงให้เยอะมากเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าแบบอินเอียร์ครับแบบที่3นะครับก็เป็นแบบเปิดหูครับหรือ open ear หรือบน conduction ครับพวกนี้เนี่ยจะอาศัยแรงสั่นสะเทือนครับไปผ่านกะโหลกกระดูกของกะโหลกศีรษะครับเมื่อวางอยู่แต่ว่ามันจะวางอยู่นอก ช่องหูครับซึ่งข้อดีก็คือช่องหูของเราก็จะสะอาดไม่อุดตันครับแล้วก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างได้ด้วยครับแต่ว่าที่ต้องระวังก็คือถ้าเป็นแบบเปิดหูนะครับก็ถ้าเสียงดังเกินไปเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็ยังมีผลต่อเซลล์ประสาทหูด้านในได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับคุณหมอและสุดท้ายนี้นะครับมีคุณหมอมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หูฟังสำหรับคนที่ยังใช้หูฟังกันอยู่ทุกวันนี้ไหมครับ
2: หูฟังครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกครับแต่เราจะต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ใช้ให้พอดีครับ อยากจะฝากทุกคนดูแลสุขภาพง่ายๆเลยครับเมื่อเราใช้หูฟังก็ใช้กฎ 60-60 ครับใช้ความดังไม่เกิน 60% จากความดังสูงสุดครับและใช้นานประมาณ60นาทีครับก็ควรจะพักหูประมาณ 10-15 นาทีเพื่อป้องกันประสาทหูด้วยครับแล้วก็หมั่นทำความสะอาดหูฟังครับอาจจะทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการติดเชื้อครับแล้วก็อย่าลืมว่าเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยเมื่อเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะเสื่อมเลยครับฟื้นฟูกลับมาค่อนข้างยากครับดังนั้นหากเราเริ่มรู้สึกว่าเราหูอื้อหรือว่ามีเสียงดังวิ่งๆในหูแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับหูของเรามีแค่คู่เดียวนะครับจะต้องถนอมไว้ให้ใช้งานไปได้นานๆครับควรจะรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกใกล้บ้านของท่านด้วยนะครับ
0: ครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: อย่าลืมนะครับกด60-60เนาะแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดหูฟังของเราทุกวันเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเราก็ยังสนุกกับเสียงเพลงได้เหมือนเดิมแค่ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้เวลาหูของเราได้พักบ้างเพราะหูของเรามีเพียงคู่เดียวถ้าหูเสื่อมแล้วเสื่อมเลยด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะต้องบอกว่าช่วงแรกเราน่าจะคุยกันค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่ว่าประชาสัมพันธ์งานสักนิดนึงค่ะวันศุกร์นี้ค่ะคุณจันทา
1: 29พฤษภาคม2569ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังไปประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: รายได้เนี่ยก
0: ็ค
1: ือจะมอบให้กับโรงพยาบาลตะกัวป่าเพื่อที่จะไปปรับปรุงคลินิกพิเศษนะให้กับโรงพยาบาลตะกัวป่าค่ะซี่สวนทุเรียนอรุณทวี
0: ค่ะ
1: หรือว่าสวนของโกยินนะ
0: ค่ะ
1: คุณทวีอุ่นสกุลนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีในงานเนี่ยก็คือมีแข่งกินทุเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะดิฉันว่าจะไปสมัครลงแข่ง
0: ค่ะ
1: คือไม่ไปไหมคุณไปไม่ลงแข่งด้วย
0: คือไปกินเฉยๆไม่ได้เอาแพ้ชนะอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เน้น
1: เราชนะได้เป็นแบบว่าแชมป์กินทุเรียน
0: ดิฉันครั้งก่อนแข่งกินมังคุดยังไม่ได้เลยค่ะ
1: ได้กี่ลูกค่ะได้กี่ลูก
0: ได้5ลูกค่ะคนนั้นเขากินไป10แล้วค่ะคุณ
1: นี่ก็คือแอบถามโกยินนะ
0: ว่า
1: เนี่ยแข่งกินทุเรียนเริ่มตั้งแต่ปกฉีกเรียนเลยด้วย
0: โอ้โหจริงเหรอคะ
1: ไม่โกรินว่าไม่ดิฉันตอนแรกดิฉันสงสัยว
0: ่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ฉีกเรียนเลยไหม
1: ใช่ค่ะดิฉันว่าเนี่ยดิฉันจะไปลงแข่งด้วย
0: ไม่ไหวนะถ้าเป็นดิฉัน
1: ก็เลยต้องถามดูก่อนว่าเนี่ยการแข่งขันกินทุเรียนอ่ะมันเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงไหนคะ
0: เริ่มจากตรงไหนคะ
1: โกรินบอกว่าเราไม่ต้องเริ่มจากการฉีกทุเรียนนะ
0: ตกขาดค่ะ
1: เริ่มจากการแบบหยิบทุเรียนกินซึ่งเขาก็ฉีกมาให้เรียบร้อย
0: เน้นเร็วใช่ไหมคะ
1: เร็วค่ะ
0: เร็ว
1: คนหนึ่งประมาณ
0: เร็วหรือเยอะคะหรือทั้งเร็ว
1: กิโล1กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแต่เนื้อ
0: เน้นเร็วล้วน
1: ๆเร็วค่ะสมมติว่าเขาให้ทุเรียนมา1กิโล
0: เข
1: าใครกินหมดก่อน
0: เขาจำกัดคนไหมคะสมัครเนี่ยเผลอๆคนสมัครเป็น10กว่าคน20กว่าคนหรือเปล่าเนี่ย
1: ค่ะดิฉันจองไว้แล้วไม่รู้ได้สิทธิ์หรือเปล่า
0: หรอคะ
1: แ
0: ต่ดิฉันก็กลัวนะคะเวลากินทุเรียนเร็วๆเนี่ยดิฉันกลัวน้ำตาลพุ่งมากเลย
1: แต่ว่าวันนั้นไม่ต้องกลัวค่ะเราหารายได้สมทบทุนให้กับโรงพยาบาล
0: เดี๋ยวโรงพยาบาลมารอเราร
1: ถแอมบูเลนซ์รออยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญค่
0: ะ
1: ที่สวนของโกยินใช่ไหมอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางไทร
0: อ๋อสบายใจ
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะมาถึงโรงพยาบาลเร็วแน่นอน
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้จะพูดเอง
0: เริ่มวันศุกร์นี้
1: แต่ว่าแข่งขันกินทุเรียนเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่แบบว่าความดันโลหิตสูงเบาหวานเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะอยู่แล้วค่ะนะคะ
1: ให้คนที่สุขภาพแข็งแรง
0: คนที่ไม่เป็นโรค NCD อะค่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าคุณเป็น NCD ไม่ควรจะทำไม่ควรจะทานนะคะ
1: ไม่ควรลงแข่ง
0: มันมีความน่ากลัวนะคะนะเราเอาคนสุขภาพดีแล้วกันเนา
1: ะ
0: นะคะอันนี้ตั้งกี่โมงนะคะงานเริ่ม
1: 4โมงถึง6โมงเย็น
0: 2
1: ชั่วโมง
0: นะ
1: ค่ะงานไปก่อนเลยลงทะเบียนได้กินทุเรียนทุกคน
0: อุ๊ยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คือทุกคนที่ไป
1: แล้วก็
0: ไม่ว่าจะใครไม่ได้ลงแข่งไปเดินเตะเต
1: ะมีทุเรียนให้กินทุกคน
0: ดีเลยค่ะ
1: แล้วคนที่ร่วมประมูลมีทุเรียนให้กลับบ้านคนละ1ลูกทุกคนซึ่งก็เป็นทุเรียนพรีเมียม
0: ค่ะ
1: จากส่วนของโกยินปีนี้เป็นปีที่ออกเป็นปีแรก 15,000 ลูกประมาณ
0: ค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันในงานแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ซันคิงแต่ว่าวันนั้นอ่ะเขามีแต่หมอนทอง
0: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะเขาไม่ได้บุฟเฟ่ต์สาลิกานะคะจะเย็นนะคะหมอนทอง
1: บุฟเฟ่ต์สาลิกาวันที่6มิถุนา
0: อ
1: ัน
0: นี้ที่กระโปงนะคะ
1: ที่อำเภอกระโปง
0: แต่นี้ของโกยินไม่ใช่นะคะของเป็นทุเรียนหมอนทอง
1: บุฟเฟ่ต์สาลิกาไม่ใช่สาลิกาอย่างเดียวนะบุฟเฟ่ต์
0: ผลไม้ใช่ไหมคะ
1: เป็นทุเรียนบ้านซึ่งสาลิกาเขาเป็นหนึ่งในทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: นะ
0: นะคะ
1: แต่ว่าก็คือค่อยไปกินวันที่6
0: โอเคค่ะเริ่มจากวันศุกร์นี้ก่อนละกันนะคะนะแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่ช่วงของรายการสารพันจันทร์ศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนา

0: ต่างๆวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์
2: นางสาวพรพรลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานที่ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYCซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3 วันตักผิดประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่ 700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10 ล้านราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันทีพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7 ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300 บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1 ล้านรายพร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนเป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9 ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4 รายและสูญหายอีก17 รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9 ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4 รายและสูญหายอีก17 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
4: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24-26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้ควรเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารู้ควรเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
4: ้เร่ยเร่ยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู
5: ่เดี๋ยวไม่ได้หนกุ้ง
4: อยากจัง
6: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
7: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
8: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
10: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นรายการเพื่อสุขภาพชุมชนที่จะนำเรื่องราวดีๆนะคะทางด้านสุขภาพมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรายการดีๆนี้เรามาสร้างความสุขนะคะไม่เฉพาะสร้างความสุขเท่านั้นนะคะเรายังมีการสร้างสุขภาพดีๆไปพร้อมกันนะคะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะในทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่า _live นะคะวันนี้พบกับดิฉันนะคะลัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะและ
1: พี่อ้อยครับมาพบกับผู้ฟังในรายการอสมสร้างสุขซึ่งเป็นรายการของพี่ๆอสมจะมาแนะนำความรู้และข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสมขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมครับท่านผู้ฟังสามารถฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและสามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และสาระบันเทิงไปกับเราได้นะครับทางช่องสถานีหรือขอเพลงเข้ามาได้ที่076-421-055ครับแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับ
0: ค่ะในช่วงแรกของรายการอสมสร้างสุขของเราในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยฟังเสียงไม่หวานนะคะวันนี้แต่ว่าชื่อหวานมากนะคะพี่อ้อยซึ่งพี่อ้อยเป็นตัวแทนจากชุมชนตลาดใหญ่นะคะแล้ววันนี้ก็ให้เกียรติมาพบปะกับพี่น้องอสมแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวตะกั่วป่าเรานะคะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวให้พี่อ้อยช่วยแนะนำตัวแล้วก็ประวัติบทบาทหน้าที่อสมรวมถึงหน้าที่ด้านอื่นๆของพี่อ้อยด้วยค่ะ
1: พี่อ้อยชื่อจริงก็สมจิตเดชกล้าเริ่มเป็นอสมปี2556รวมแล้วก็13ปีครับเป็นอสมชุมชนตลาดใหญ่ช่วงสาระดีๆรู้ทันสถานการณ์สุขภาพสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาช่วงปี2568ถึง2569ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาระบุว่าจังหวัดพังงามีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและอำเภอในพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงอำเภอตะกั่วป่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายประชากรและสภาพอากาศเอื้อต่อการแพร่ระบาดค่ะ
0: มาปุ๊บแนะนำตัวปั๊บเข้าสู่เนื้อหาปุ๊บเลยนะคะวันนี้ นะคะมือใหม่ของเรานะคะ ก็คุณสมจิตเดชกล้านะคะท่านก็จะเป็นสาวสองนะคะก็จะมีเสียงหล่อนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นบุคลากรสำคัญของอสมเราเช่นกันนะคะที่คล่ำบอดกับงานวงการบทบาทหน้าที่อสมถึง12ปีนะคะแล้วพี่เขาก็อยู่ชุมชนตลาดใหญ่นะคะซึ่งชุมชนตลาดใหญ่เองก็มีบริบทที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีทั้งความเป็นตลาดเป็นชุมชนเมืองและเป็นชุมชนเมืองเก่าด้วยมีถนนสายวัฒนธรรมด้วยแล้วก็มีอะไรที่เยอะแยะมากแล้วรวมถึงกิจกรรมสร้างสุขภาพดีๆในชุมชนนะคะซึ่งวันนี้พี่อ้อยนะคะหรือพี่สมจิตเด็ดกล้าก็จะมาคุยและแลกเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะคะซึ่งเมื่อกี้พี่อ้อยได้เกริ่นเข้าไปแล้วนะคะในเมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยว่าเรื่องที่กำลังฮอตฮิตและก็มาแรงมาเร็วพร้อมกับฤดูฝนหน้าฝนบ้านเราก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ได้บอกถึงสถานการณ์ของการมีฝนตกน้ำขังนะคะแล้วก็เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของพี่ๆอสมที่ถือว่าลำบากเลยนะคะต้องลุยน้ำแล้วก็ต้องควบคุมโรคไข้เลือดออกไปด้วยนะคะซึ่งอำเภอตะกั่วป่าเราก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายของประชากรทั้งวัยทำงานนะคะประชากรแฝงแรงงานต่างด้าวแล้วก็รวมถึงบ้านเช่านะคะบ้านพักรีสอร์ทเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งที่พี่ๆอสมไม่ได้ดูแลเฉพาะคนในพื้นที่ของตนเองเท่านั้นนะคะก็ดูแลคนนอกต่างพื้นที่ด้วยแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทางเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเองพี่ๆอสมเองที่อยู่ในเขตเนี่ยจึงมีภารกิจในการรับผิดชอบหลังคาเรือนจำนวนมากกว่าอสมพื้นที่อื่นๆนะคะที่อื่นๆก็จะเป็นบุคคลหนึ่งท่านต่อ15หลังคาเรือนแต่ที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่าอสมเรารับผิดชอบ ประมาณ1ต่อ50หลังคาเรือนนะคะด้วยความหนาแน่นของประชากรด้วยความเป็นชุมชนเขตเมืองเขตเทศบาลนั่นเองนะคะซึ่งในขณะที่มีการคาดการณ์ในระดับประเทศนะคะว่าจะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากในช่วงฤดูฝนนี้ก็คือประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนเลยทีนะคะในระดับประเทศไทยเรานะคะเนื่องจากว่ามีการเน้นย้ำนะคะพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้องเร่งดำเนินการตามมาตรการ3กนะคะซึ่งบทบาทนี้พี่ๆอสมเราก็ได้ดำเนินการอยู่ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้นนะคะแนวโน้มประเทศไทยล่าสุดในปี69นะคะ2569เนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยสะสมเป็นพันๆรายนะคะหลายพันรายเลยในพื้นที่ประเทศไทยเรานะคะตั้งแต่เริ่มมีการเข้าสู่การระบาดเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่มกราคม69เป็นต้นมาจนถึงณวันนี้นะครับ14พฤษภานะคะที่เราได้รับข้อมูลรายงานมานะคะจากศูนย์เฝ้าระวังการระบาดวิทยานะคะของงานควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลตะกั่วป่าให้ข้อมูลว่านะคะณวันที่14พฤษภาคม2569เนี่ยพบว่าอำเภอตะกั่วป่าเรานะคะมีโรคไข้เลือดออกทุกชนิดจากการวินิจฉัยของแพทย์แล้วนะคะอำเภอตะกั่วป่าณ1มกราคมถึง14พฤษภาคมมีทั้งหมดถึง30รายนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่คะ30รายนะคะใน30รายเนี่ยพบว่าเป็นคนอำเภอตะกั่วป่าถึง23รายนะคะและเป็นอำเภออื่นๆที่มารักษาโรงพยาบาลตะกั่วป่าเราถึง7รายนะคะซึ่งได้แก่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระโปงนะคะและก็ใน23รายของผู้ป่วยเรานะคะจะอยู่ที่เขตพื้นที่ตำบลคึกคักถึง7รายนะคะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะนอกนั้นก็กระจัดกระจายทั่วทุกตำบล นะคะแล้วก็พบมากในกลุ่มในผู้ป่วยนะคะพบมากในกลุ่มอายุวัยทำงานนะคะก็คือ 20 ถึง 59 ปีนะคะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเรานะคะแล้วก็ยังพบในเด็ก14ปีแล้วก็พบในผู้สูงอายุนะคะประมาณ2รายนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นสถานการณ์ข้อมูลตรงนี้แล้วในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องเป็นบทบาทหน้าที่ภาระหนักของพี่ๆอสม.เช่นกันนะคะต่อไม่รู้จะไหวไหมนะคะก็กำลังฟังเสียงบ่นกันอยู่นะคะในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยในพื้นที่ตะกั่วบาบตะกั่วป่าบ้านเราเพราะโรคไข้เลือดออกเนี่ยยังพบว่ามีผู้ป่วย เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีบ้านเรือนหนาแน่นนะคะในโรงเรียนในตลาดและแคมป์คนงานพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีประชากรแฝงและมีแรงงานต่างด้าวเยอะนะคะพื้นที่ที่มีน้ำขังแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะซึ่งเราพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงนะคะสูงเกินเกณฑ์ซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่วัดค่าความเสี่ยงของการระบาดของโรคไข้เลือดออกเช่นกันนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่เรากล่าวไปแล้วพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเราเนี่ยเจอในวัยทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าในผู้สูงอายุและในเด็กนักเรียนก็ยังเจออยู่นะคะแล้วก็ในกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดและพวกพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องนะคะพี่อ้อยนะคะแล้วก็พวกภาชนะเก็บน้ำมีน้ำขังเนี่ยถ้าตรวจพบใน7วันนี้ก็จะพบลูกน้ำยุงลายมีความชุกสูงนะคะแล้วในพวกที่กลุ่มขยะทิ้งลอยน้ำมากับน้ำท่วมนะคะซึ่งขยะไม่รู้มีที่มาจากไหนแต่ว่าลอยมาแล้วก็มาอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วมีการฝนตกน้ำขังนะคะซึ่งมันก็เป็นเหมือนขยะสาธารณะนะคะถ้าไม่อยู่ในพื้นที่บ้านใครก็มีใครเก็บออกนะคะดังนั้นมันก็เลยจะเป็นแหล่งน้ำขังที่สามารถทำให้ยุงลายไปวางไข่แล้วก็เพาะพันธุ์ในที่สุดกับพี่อ้อยในส่วนของอสม.สร้างสุขของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่อ้อย
1: อสม.สร้างสุขคนตะกั่วป่าห่างไกลไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการสำคัญคือไข้สูงลอยปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารอาจมีจุดเลือดออกตามตัวหากมีอาการรุนแรงอาจช็อกและเสียชีวิตได้ครับที่สำคัญนะครับหากมีไข้สูงเกิน2วันไม่ควรซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาไอบูโปรเฟนเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกควรรีบไปพบแพทย์ทันทีครับและในอำเภอตะกั่วป่าของเราเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงอสม.ทุกหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องครับ
0: เห็นไหมคะบทบาทหน้าที่ของพี่ๆอสม.ยังมีเยอะหลากหลายนะคะถึงในทั้งที่ช่วงยังไม่ระบาดและก็ ช่วงระหว่างระบาดแล้วก็หลังระบาดนะคะเราดูได้3ฉากใหญ่ๆเลยที่จะเห็นพี่ๆอสมทำงานนะคะซึ่งมันอยู่ในรายงานสมาร์ทอสมด้วยนะคะที่พี่ๆอสมจะต้องมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดของโรคก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ย อยากให้พี่อ้อยนะคะช่วยเล่าบทบาทหน้าที่ของพี่ๆอสมนะคะว่าเรามีการทำงานยังไงทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็อยู่แบบไหนนะคะในโดยเฉพาะเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะ
1: ครับบทบาทของอสมสำคัญมากครับเพราะเป็นกำลังหลักด้านสุขภาพของชุมชนโดยมีหน้าที่ได้แก่สำรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนให้ความรู้ประชาชนเรื่องการป้องกันโรครณรงค์3เก็บป้องกัน3โรคเฝ้าระวังผู้มีไข้ในชุมชนประสานเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ป่วยสำหรับ3เก็บที่เราพูดกันบ่อยๆคือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและขอเน้นเลยนะครับว่าลูกน้ำหนึ่งตัวเท่ากับยุงลายหลายสิบตัวดังนั้นการกำจัดลูกน้ำทุก7วันจะช่วยลดการระบาดได้มากครับ
0: นั่นนะคะอย่างนั้นก็อยากขอเชิญชวนนะคะประชาชนนะคะทั้งชาวอำเภอตะกั่วป่าเองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้ยินเสียงวิทยุจากเรานะคะเสียงจากอสมสร้างสุขตะกั่วป่าเรานะคะให้ความร่วมมือในการป้องกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรืออสม.เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นบทบาทของทุกคนในชุมชนแล้วก็ในครัวเรือนนะคะจึงขอชวนพี่น้องชาวตะกั่วป่าทุกครัวเรือนนะคะร่วมกันดูแลบ้านและก็ชุมชนของเรานะคะไม่ให้มีน้ำขังไม่ให้มียุงลายไม่ให้คนในบ้านป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะคะหากพบคนในบ้านที่มีไข้สูงนะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆอสม.นะคะในการควบคุมป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะ
1: ครับไข้เลือดออกป้องกันได้ถ้าทุกบ้านร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเน้นแนวทางควบคุมป้องกัน1สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก7วันรณรงค์3เก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำอสม.เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังไข้สูงเกิน2วันสื่อสารความเสี่ยงม่านโรงเรียนวัดชุมชนและสื่อท้องถิ่นครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงแรกเดี๋ยวเรา เริ่มเสียงเริ่มไปแล้วนะคะ ช่วงแรกนะคะสำหรับเรื่องสาระดีๆที่สุขภาวะนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ดื่มน้ำแล้วฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการของสถานีนะคะอสม.สร้างสุขพักสักครู่ค่ะ
1: ครับ

0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ14:00 น.ถึง15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _live นะคะเราก็เข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วนะคะพี่อ้อยพบกับดิฉันนะคะพี่สมหญิงค่ะแล้วก
1: ็ครับพี่อ้อยทำหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับในช่วง2นี้เป็นช่วงสาระดีๆชี้สุขภาวะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอสมสร้างสุขช่วงที่2นี้เรามีเรื่องราวดีๆของชุมชนแข็งๆมาพูดคุยกันในตอนชุมชนตลาดใหญ่ร้อมรักต้านภัยยาเสพติดหรือ CBTX ซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับและเป็นโครงการดีๆที่สสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้โอกาสกับชุมชนตลาดใหญ่ของเราครับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานครับ
0: ใช่แล้วค่ะคำว่า CBTX นะคะย่อมาจาก Community Based Treatment and Care นะคะซึ่งเป็นการบำบัดและดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั่นเองนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้บำบัดในโรงพยาบาลไม่ได้บำบัดที่สถานีอนามัยหรือศูนย์บำบัดยาเสพติดหรือเรือนจำนะคะบำบัดที่ชุมชนก็คือให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนนั่นเองนะคะจุดเด่นก็คือชุมชนมีส่วนร่วมนะคะชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของไม่ทอดทิ้งกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันให้อภัยแล้วก็ชี้นำผู้ที่หลงผิดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าแล้วก็ยังอยู่ในศรัทธาของคนชุมชนกันเองนะคะดังนั้นเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนอสม.โรงเรียนวัดและหน่วยงานต่างๆที่ต้องร่วมมือกันครับ
0: ขอบคุณค่ะสำหรับชุมชนตลาดใหญ่เองก็ได้มีการดำเนินงานชุมชนล้อมรัก CBTXนะคะอย่างจริงจังนะคะเมื่อตั้งแต่ปี2568นะคะโดยมีประธานอสม.แล้วก็เป็นรองประธานชุมชนนะคะพี่อมรรัตน์อุดมธรรมกุลได้เข้าไปบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะคะและก็รับทุนสนับสนุนจากสสส.นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการเดียวของจังหวัดพังงานะคะที่กล้านะคะที่กล้าหมายถึงว่าท้าทายมากนะคะที่มีชุมชนเดียวที่ทำชุมชนบำบัดยาเสพติดนะคะถามว่าเป็นปัญหารุนแรงไหมสำหรับพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นปัญหารุนแรงนะคะแต่ว่าชุมชนเขาอยากแสดงศักยภาพแล้วก็ช่วยเหลือคนในชุมชนกันเองแล้วก็มีการปลุกจิตสำนึกแล้วก็รณรงค์ให้เยาวชนในชุมชนนั้นน่ะหันกลับมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ดำเนินการร่วมกันทุกหน่วยงานทุกเครือข่ายในชุมชนของตลาดใหญ่นั่นเองนะคะในการค้นหากลุ่มเสี่ยงนะคะเยี่ยมบ้านแล้วก็สร้างกำลังใจนะคะฝึกอาชีพแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เป็นยังไงอีกบ้างคะพี
1: ่อีกทั้งยังมีเครือข่ายอสม.ที่เข้มแข็งช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลประชาชนในพื้นที่สร้างความเข้าใจลดการตีตราและส่งต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมบางคนเมื่อได้รับโอกาสได้รับกำลังใจก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมีงานทำและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวได้อีกครั้งครับ
0: นั่นแหละค่ะแสดงให้เห็นว่าพลังชุมชนนะคะเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหานะคะสร้างบทบาทสร้างหน้าที่ให้กับคนในชุมชนได้รับผิดชอบนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นปัญหาของชุมชนเองนะคะอยากแก้ไขเองอยากช่วยเหลือบุตรหลานลูกหลานเยาวชนในชุมชนนะคะให้ได้ดูแลกันเองเขาก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะโดยมีพี่อสม.แล้วก็พลังชุมชนเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองเมื่อชุมชนไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็จะเกิดความหวังแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและที่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันภัยยาเสพติดเนี่ยมันต้องเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นก่อนนะคะการสื่อสารที่ดีแล้วก็การใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์นะคะและที่สำคัญนะคะบทบาทของประชาชนแล้วก็ที่เห็นสำคัญเลยก็พี่ๆอสม.นะคะในการร่วมสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดนะคะพี่อสม.ก็ถือเป็นกำลังสำคัญของชุมชนแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในชุมชนหรือประชาชน ข้าใจถึงว่าทุกซอกทุกมุมใช่ไหมคะอย่างพี่อ้อยจะเข้าใจเลยว่าอันนี้ซอยนี้ไปทางนี้เนี่ยพี่ทะลุไปตรงนี้กันได้นะคะซอยนี้จะมีเยาวชนเยอะซอยนี้จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะมารวมกลุ่มกันเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยจากการเข้าใจบริบทพื้นที่ของชุมชนเองอสม.เองก็จะสามารถเข้าถึงแล้วก็ครอบครัวต่างๆก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมทำให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นได้นะคะ
1: ครับบทบาทของอสม.ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลสุขภาพแต่ยังเป็นผู้เฝ้าระวังให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีปัญหายาเสพติดครับที่สำคัญคือการทำงานด้วยความเข้าใจไม่ซ้ำเติมไม่ตีตราเพราะผู้ที่เคยพลาดพลั้งอาจหากได้รับโอกาสก็สามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้ครับ
0: แล้วชุมชนตลาดใหญ่นี้เขาเน้นเรื่องความคิดอะไรคะพี
1: ่ชุมชนตลาดใหญ่จึงเน้นแนวคิดร้อมรักคือร้อมด้วยความรักความห่วงใยและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนโรงเรียนวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่างร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกหลานของเรานอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนอีกด้วยครับ
0: เห็นไหมคะกิจกรรมเนี่ยเป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวช่วงที่3ของรายการเราจะมาเจาะรายละเอียดกิจกรรมเชิงลึกนะคะว่าชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักของเราเนี่ยได้ดำเนินกิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วและอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็ทางรายการอสม.สร้างสุขของเราก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะถ้าหากท่านพบผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะหรืออยากให้เราเข้าไปช่วยนะคะก็ขอให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรืออสม.พื้นที่ของชุมชนตลาดใหญ่ได้นะคะเนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายแล้วก็มีคณะทำงานที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งของโรงพยาบาลตะกั่วป่าเองของสาธารณสุขอำเภอเองศูนย์บำบัดยาเสพติดโรงพยาบาลเราเองแล้วก็เทศบาลตะกั่วป่าเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะที่ให้คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการคัดกรองและช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะต้องเริ่มจากความร่วมมือและก็ความเข้าใจของคนในชุมชนนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ขอเพลงเข้ามาแล้วก็โทรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราฟับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอสม.สร้างสุขแล้วเรากลับมาพบกันพักสักครู่ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอสม.สร้างสุขนะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่สวท.ตะกั่วป่า _live นะคะในที่ Facebook ของเรานั่นเองนะคะช่วงที่3นะคะก็เป็นช่วงอสม.ขอแชร์นะคะในโครงการที่เราเล่าถึงไปแล้วช่วงที่2นะคะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักต้านภัยยาเสพติดนะคะเราก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะคะที่ทางสสส.สำนักสร้างสรรค์โอกาสนะคะได้ให้โอกาสเราในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตลาดใหญ่นั่นเองนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยเรามีอะไรบ้างคะพี่อ้อยคะ
1: คือกิจกรรมที่หนึ่งก็คือเราจะจัดตั้งคณะทำงานชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรายละเอียดกิจกรรมคือจัดตั้งคณะทำงานชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักประชุมประจำเดือนในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจำนวน10ครั้งเป้าหมายคณะทำงาน25คนครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรามีคณะทำงานของชุมชนตลาดล้อมรักนะคะที่ชัดเจนนะแต่ละบุคคลก็มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและก็ลงมือลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมด้วยกันนะคะก็จะเห็นภาพกิจกรรมที่คณะทำงานออกดำเนินการร่วมกิจกรรมหลากหลายนะคะสำหรับในกิจกรรมที่2นะคะที่ทางคณะทำงานเองก็คิดว่าต้องดึงภาคีเครือข่ายหรือก็องค์กรภายนอกมาช่วยในการเพิ่มศักยภาพให้กับคณะงานก็คือมีการจัดอบรมความรู้ให้กับคณะทำงานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับตลาดใหญ่ล้อมรักชุมชน CBTX ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะเพื่อติดอาวุธคลังปัญญาและก็ทักษะให้กับพี่ๆคณะทำงานในการออกลงปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างมีความมั่นใจนะคะไปแบบมีเป็นผู้มีความรู้แล้วก็มีทักษะนะคะในการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดนะคะความรู้เรื่องทักษะทางสังคมทางทักษะการเป็นผู้นำการเป็นพิธีกรหรือวิทยากรในการให้ความรู้อย่างง่ายนะคะรวมถึงการตรวจคัดกรองปัสสาวะสารหาสารเสพติดแบบง่ายของกระทรวงสาธารณสุขเราเองนะคะโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็งาน To Be Number 1ของอำเภอตะกั่วป่านะคะมาเป็นวิทยากรให้เราซึ่งมีหลักสูตรถึง2วันทีเดียวเพื่อให้พี่ๆคณะทำงานนั้นได้มีความมั่นใจในการลงปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนว่ามีทักษะแล้วฉันมีความรู้แล้วฉันสามารถจะไปลงช่วยเหลือคนในชุมชนได้แล้วกิจกรรมที่3เรามีอะไรคะพี่อ้อยคะ
1: กิจกรรมที่3ก็คือเราคัดกรองค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดสารเสพติดในชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนรายละเอียดกิจกรรมคณะทำงานอสม.มีอสม.นักวิทย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด10คนลงพื้นที่คุ้มละ1วันคูณ5คุ้มทั้งหมดก็5วันจะไปตามตลาดสดเซเว่นศาลเจ้าโลตัสธนาคาร2ถนนวัฒนธรรมวัดเป้าหมายพระภิกษุสงฆ์สามเณร3วัด20รูปผู้นำชุมชนจำนวน12คนกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยง5วัย5วัยรุ่นที่สงสัยเสี่ยง16คนวัยทำงาน30คนวัยว่างงาน10คนครับ
0: ค่ะจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักเนี่ยมีความชัดเจนนะคะตั้งเป้าไว้ชัดเจนแล้วก็มุ่งไปที่คนในชุมชนเป็นหลักนะคะเพื่อคัดกรองคนในชุมชนนะคะให้ทราบถึงสถานการณ์และก็ปัญหายาเสพติดร่วมกันนะคะโดยคณะทำงานนะคะก็อาจจะมีพี่เลี้ยงนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยดูแลกำกับการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะนะคะโดยมีอสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราที่ผ่านการอบรมโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ตนะคะที่ช่วยกำกับในการตรวจปัสสาวะให้เกิดความมั่นใจนะคะถ้าชุมชนมีการจุ่มตรวจปัสสาวะด้วยตัวชุมชนเองนะคะก็จะมีความเชื่อใจเชื่อถือมากขึ้นว่าไม่มีใครกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็ยอมรับผลตรวจนะคะซึ่งก็จะเป็นพี่น้องป้าน้านะคะเป็นคนในชุมชนเป็นอสม.เองก็ทำให้เข้าถึงคนในชุมชนมากขึ้นแล้วก็ยอมรับผลตรวจนะคะซึ่งผลตรวจของเรานะคะก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะชนคนในชุมชนตลาดใหญ่ของเราไม่มีใครที่มีผ ผลปัสสาวะบวกเลยนะคะไม่มีเลยนะคะเป็นขาวสะอาดนะคะทั้งของท่านทางพระภิกษุเองท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทั้ง3วัดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดคงคาวัดหน้าเมืองวัดควนถ้ำใช่ไหมคะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะสถานศึกษาก็ทั้ง2โรงเรียนในเขตพื้นที่ของตลาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านเสนารังสรรค์นะคะโรงเรียนบ้านศรีตะกั่วป่าก็ได้เข้าร่วมตรวจคัดกรองในนักเรียนเหมือนกันแล้วก็กลุ่มสถานประกอบการห้างร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือโลตัสนะคะหรือธนาคารแล้วก็ถนนสายวัฒนธรรมที่เรามีอ้ำหรือศาลเจ้านะคะมีผู้ดูแลเราก็ได้เข้าไปตรวจคัดกรองแล้วก็ทำความเข้าใจและให้ความรู้นะคะในกิจกรรมนี้ก็จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนเนื่องจากว่ามีการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้ทราบนะคะถึงความสำคัญของโครงการก็ได้รับความร่วมมือตอบรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่งนะคะส่วนอีกกิจกรรมนึงนะคะเป็นการสร้างชุมชนให้ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโดยมีการขับเคลื่อนอยู่4มาตรการหลักโดยที่ชุมชนเขามีการทำกติกาชุมชนและทำมาตรการออกมาใน4มาตรการผ่าน4รั้วหลักนะคะจะไม่ค่อยได้ยินที่ไหนนะคะโดยตลาดใหญ่ล้อมรักของเรานะคะก็มีการขับเคลื่อนงานนะคะหมายถึงขับเคลื่อนกิจกรรม4ตัวหลักเลยเพื่อผ่าน4รั้วหลักนะคะได้แก่นะคะรั้วที่1นะคะรั้วครอบครัวนะคะรั้วที่2คือรั้วโรงเรียนนะคะรั้วที่3คือรั้วชุมชนและรั้วที่4คือรั้วสังคมค่ะในรั้วครอบครัวนั้นก็มีการมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาและการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะโดยอบรมโรงเรียนพ่อแม่นะคะวันนั้นเราก็มีการจัดกิจกรรมแบบเขาเรียก outdoor นะทำที่สนามหญ้าของกีฬาสนามกีฬาเลยนะคะโดยเชิญผู้ปกครองผู้ดูแลเยาวชนนะคะที่อยู่บ้านหรือพี่ป้าน้าอานะคะมาร่วมทำกิจกรรม family camp one day trip นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ทักษะครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วก็มีครอบครัวเข้ามาร่วมกิจกรรมเราถึง10ครอบครัวนะคะแล้วก็ขอเข้ามาเกินเป็น20กว่าครอบครัวนะคะทำให้วันนั้นมีผู้ร่วมกิจกรรมเราถึง30คนซึ่งเป็นเนื้อหาเจาะลึกนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาและทักษะของความอบอุ่นในครอบครัวนั่นเองนะคะในกิจกรรมที่2ของรั้วครอบครัวก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูนะคะในวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็วันพ่อแห่งชาติวันครูและเราที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นเลยก็คือวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งเรามีการสาร3วัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุนะคะวัยพ่อแม่แล้วก็เด็กนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมกันแล้วก็ไปจัดกิจกรรมที่ของเทศบาลจัดให้ก็คือลานโล่งนะคะเราก็ไปทำกิจกรรม3สารวัยสาร3วัยนะคะผู้สูงอายุพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะในการส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูนะคะแล้วก็ถัดมานะคะรั้วโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมในเรื่องการมาตรการเฝ้าระวังอย่างเราเล่าไปแล้วเราได้ไปตรวจคัดกรองนักเรียนนะคะแต่เราไม่ได้ตรวจแบบเจาะจงหรือตีตรานะคะเราทำเป็นฐานเรียนรู้ทั้งหมด4ฐานนะคะในโรงเรียน2โรงเรียนนะคะซึ่งมีเด็กนักเรียนกลุ่มอายุ10ปีขึ้นไปนะคะจนถึง15ปีเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราทั้ง2โรงเรียนนะคะโดยใน4ฐานนั้นแบ่งเป็นฐาน1ความรู้ยาเสพติดโทษพิษภัยนะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนแผนชีวิตของนักเรียนเยาวชนในโรงเรียนนั่นเองฐานที่2เป็นฐานทักษะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรการป้องกันนะคะหรือและก็การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในฐานที่3จะเป็นของกิจกรรม To Be Number 1ในโรงเรียนหรือ Friend Corner นะคะในสถานศึกษานะคะและกิจกรรมที่4เป็นกิจกรรมตรวจคัดกรองปัสสาวะของนักเรียนในนักเรียนมีส่วนร่วมแล้วก็คุณครูผู้ปกครองในโรงเรียนก็มาดูแลช่วยกันนะคะนักเรียนก็เยอะมากเราก็มีคณะทำงานที่ลงเป็นวิทยากรถึง30ท่านนะคะที่ช่วยในแต่ละฐานทำให้ผ่านพ้นได้สมบูรณ์ไปแล้วเด็กๆได้รับความสุขทั่วหน้าแล้วก็อิ่มเอมกันกลับไปทั้ง2สถาบัน2สถานศึกษานะคะแล้วก็กิจกรรมอันนึงก็เป็นกิจกรรมรั้วชุมชนนะคะก็มีการตรวจคัดกรองคนผู้นำในชุมชนนะคะแล้วก็ในสถานีตำรวจแล้วก็ได้เข้าไปตรวจสุขภาพท่านแล้วก็ตรวจคัดกรองปัสสาวะเหมือนกันก็เกิดโรงพักสีขาวนะคะวัดสีขาวโรงเรียนสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็มาตรการอีกสุดท้ายก็เป็นการคัด กรองตรวจหาสารเสพติดเพื่อเป็นการยืนยันซ้ำหลังจากที่เราดำเนินกิจกรรมไปแล้วนะคะถัดมาก็จะเป็นรั้วสังคมค่ะก็มีการคืนคนดีสีตะกั่วป่านะคะโดยติดตามกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะไม่ได้ติดยาเสพติดนะคะแค่เขามีความเสี่ยงเฉยๆนะคะของโดยชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักชุมชนบำบัดนั่นเองซึ่งเรามีโครงสร้างของคณะทำงานในการกลุ่มที่บำบัด7วัน7สี7อย่างนะคะอันนี้ถ้าใครอยากรู้ต้องเข้าไปเจาะลึกอีกนะคะเนื่องจากเวลาตรงนี้เราไม่พอนะคะส่วนในกิจกรรมที่5ของชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักเรามีอะไรคะพี่อ้อยคะ
1: เราจะจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักสานพลังชุมชนล้อมรักสู้ภัยยาเสพติดด้วยชุมชนก็คือเราจะจัดเวทีประชุมเสวนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณถนนสายวัฒนธรรมชุมชนตลาดใหญ่ชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักหนุนเลิกยาฟื้นฟูสู่สังคมลดปัจจัยเสี่ยงเลิกเหล้าฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดส่วนหัวข้อที่2คือสานพลังชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการทำงานร่วมกันชมรม 2B No. 1ขยายประเด็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งชุมชนพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับ
0: ในกิจกรรม2กิจกรรมนี้นะคะก็ชุมชนตลาดใหญ่ก็ได้จัดกิจกรรมที่1นั้นอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมของเรานั่นเองนะคะถนนเนี้ยวันนั้นจำได้เลยเป็นประเพณีกินผักนะคะถือศีลกินผักของเรานะคะกินเจอิ่มเจ9บาทนะคะวันนั้นเราก็อิ่มบุญไปด้วยนะคะก็มีการรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็ชวนนะคะคนในชุมชนตลาดใหญ่แล้วก็คนที่มาเที่ยวงานวันอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทนั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ลงชื่อลงปฏิญญาสาระสำคัญในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะถัดมาอีกอันนึงนะคะที่ล่าสุดที่ผ่านไปเมื่อประเพณีสงกรานต์นะคะก็โครงการของชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักก็ได้ไปจัดกิจกรรมรณรงค์เหมือนกันในกิจกรรมที่2นะคะซึ่ง เป็นกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดของชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักในช่วงประเพณีสงกรานต์ในถนนสายวัฒนธรรมนะคะและที่เราสนุกสนานมากก็เลยกิจกรรมวันเด็กซึ่งเราเหมือนได้ว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกรอบนะครับนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะรายการเราได้หมดเวลาลงนะคะทุกท่านผู้ฟังนะคะจะสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการเราได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้านะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14-15 นาฬิกานะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะสำหรับดินนี้ดิฉันสมหญิงแล้วก็
1: พี่อ้อยสมจิตครับ
0: ค่ะสมหญิงกับสมจิตนะคะวันนี้ ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปขณะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรัก

0: นายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
1: างสาวสุภมาศอินทรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
0: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเกี่ยวกันกับโครงการคนละครึ่งซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
0: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
3: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังมาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
6: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่

0: 16พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับครับก็เรามาเจอเรามาเจอมาพบมาปะมาพูดมาคุยกันในยามที่ฝุ่นตกพรำพรำบรรยากาศดีๆไม่ร้อนวันนี้นะครับเด็กๆก็มารู้สึกว่ามาผ้าใส่ฝุ่นกันเข้ามานะครับบรรยากาศบ้านเราก็น้ำท่วมพอรถนี่รถและท่วมรถและท่วมฝุ่นกาวเดชซ้ำกว่าป้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็อาศัยกูกับปุ่มแดงเดินตายหมอเจี๊ยบกับถุงตันหลักกับพร้อมกับอาจารย์ฉันชัยก็อาศัยกูกับอาจารย์ครับ
1: ครับอัลฮิสซาลามอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลอะลีอะซีมอัมมาบะอ์ดกะขอความสันติทุกความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบทประสบกับพี่น้องที่ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะแต่กาตีนั้นก็แล้วแต่ที่ได้ยินนะครับ
0: ครับ
1: กาก็ท่านได้รับความสุขสลามัตเช่นเดียวกันนะครับกาตอนนี้ก็ฝนตกนะเป็นหน้าฝนบรรโลกาขับรถขับเรือเลยก็ระวังนะครับพี่น้องระวังกันทางอิดนะรถบนทางมันลื่นเรื่องอุบัติเหตุได้ง่ายนะกาเตือนกับพี่น้อง
0: ครับ
1: กาทำดีแล้ววันนี้ก็มาพบกันกันตามรายการเส้นทางอินสตา
0: คร
1: ับอีกวันนึงแล้วในวันจันทร์เวลาตั้งแต่ตีสามถึงตีสี
0: ่คร
1: ับ ก็มาคอยกันอยู่ตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยังได้ให้โอกาสเราได้มาพบปะพูดคุยกันรับฟังกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งตอนนี้นั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจในเรื่องศาสนาเราใช้ชีวิตตามอารมณ์เองนั้นโอกาสพลาดมากนะเพราะฉะนั้นเราก็อัลฮัมดุลิลละห์แหละนะก็ขอบคุณทางสาธารณิวเทยุตันโปโอนะที่ให้โอกาสกับเราได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวสั้นหน้าซึ่งมันไม่ค่อยมีส่วนมากที่มีกันนู้นเลยคุยกันในเฟซในไลน์นะมันไม่ได้ออกอากาศเหมือนแบบนี้นะเหมือนสั้นเทยุประเทศไทยนะนะวันนี้ก็ขอบคุณและก็ช่วยกูอัลลอฮฺสุบตาละนะเอาการลังวันนี้ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรมั้งหรอนะ
0: มานั่งตรงนี้แล้วก็พอแม่พี่น้องก็ท่ามเข้ามาแล้วแล้วก็มันมีปัญหาแล้วแกได้มานั่งตรงนี้มาให้พ่อพี่น้องได้รับทราบแล้วก็มีปัญหาเรื่องก็ถามเข้ามาก็เดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้เดี๋ยวผมจะถามให้เพราะผมไม่พี่น้องเขียนมาเป็นเล่มๆกันเลยทีเดียวก็พอได้ตอบแล้ว20ปีก็ไม่หมดก็วันนี้ก็รู้สึกใกล้กับแค่จะถึงวันฮาริรายโยแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีเรื่องฮาริรายโยนี่เรื่องวันอีทนั่นแหละแล้วก็ถามผมมาว่าพูดกับข้าวบรรยากาศเลยเลยนั่นนะนะครับการละหมาดอีดนะก็ท่านบอกว่าปานั้นและการตักบีรในวันอีดก็ท่านบอกมาว่าพันดีการตักบีรมุกยัดของผู้ที่ไม่ได้กระทำหัจญีเริ่มข้าวเมื่อไรและหมดเมื่อใดก็ท่านบอกว่าปานั้นนะครับแล้วก็ข้อที่สองก็ท่านบอกว่าผู้กระทำพัดหรือเมื่อไรและมดเมื่อไรแล้วก็ข้อที่สามบอกว่าถ้าวันอายามุตตันนี่เขาเขียนมาแบบนี
1: ้วันตัชริก
0: นะครับเนี่ยก็เขียนมาวันนั้นผมอ่านมาตัวก็เขียนภาษาอังกฤษก็แค่อ่านแหละไปตรงกับวันชุกและมัสยิดนั้นเคยอ่านมุสบะอัตก็คืออ่านฟาติฮะเลยฮะอ่านฟาติฮะจะจบคุณฮุวัลลอฮ์จะจบกุนอูรุบิร็อบบินนาสจะจบกุนอูรุบิร็อบบิน
1: ฟะลัก
0: จะจบกุนอูรุบินนาสจะจบและซุบฮานัลลอฮ์33หุ่นอัลฮัมดุลิลลาห์33หุ่นอัลลอฮุอักบัร33หุ่นตักบีรก่อนหรืออ่านมุสบะอัตก่อนนะครับนี่ก็ทํามาวันนั้นนะเขียนบอกมาอาจารย์จะมาติดครับ
1: ถามมากเน
0: าะถามมากแล้วก็ตอบไว้มาไม่รู้หรอกแหละ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กะอัลฮัมดุลิลลาห์นะกะวันนี้ก็เราก็พูดในเรื่องของวันที่เราจะทําไม่กี่วันนี้ต่อวันนัดนี
0: ่นะวันนัด
1: เพราะว่าวันนัดนี้การละหมาดอีดมันจะพร้อมกันส่วนใหญ่นะตรงที่นี้ในการละหมาดอีดนั้นให้เรารู้ว่าวันอีดในอิสลามเรานั้นมันมีอยู่2วันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กําหนดมาอิสลามเราทั้งหมดมีวันเรื่องกัน2วัน
0: ครับ
1: นั่นก็คือวันอีดฮัจญีนะและก็อีดฟิตรอหมายถึงว่าระยะออกบวชเนี่ย2วันนี้นะเพราะฉะนั้นการตักบีรต่างๆในวันระยะนั้น นะมันก็บางนั่นก็มันเผอบางนั้นก็ลดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ในเมืองพี่น้องท่ามาการละหมาดอีและการตักบีตรงนี้นั้นมันว่าการตักบีตมุกัยยัดตักบีตมุกัยยัดคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละนะซึ่งคงผู้ที่ไม่ได้ทำฮัจญีลืมข้าวเหมือไรและมดเหมือไรนี่มาถึงบูโรอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ไปทำวัดที่มักกะนู่นเลยนะคือคำว่าคงพูดที่ไม่ได้ทำฮัจญีนี่หรือเหมือเร่ยและมดเหมือเร่ยนั่นคือการตักเบเนียนคงคนที่ไม่ทำฮัจคือบูโรและอยู่ในบ้านนะซึ่งก็ถามว่ามันเหมือเร่ยหรือตักเบตั้งแต่ป่าใดและก็มดเหมือเร่ยนะข้อที่สองมันว่าการตักเบตนี่คงพูดที่ทำฮัจญีนั้นหรือเหมือเร่ยและมดเหมือเร่ยผู้ที่ทำฮัจญ์ตัวเรานี่หมายถึงว่าผู้ที่ไปอยู่ที่มักกะฮ์แล้วเลย
0: ครับ
1: เราเขาไม่พรมเราเลย
0: นะ
1: ครับนั่นในวันนั้นในวันที่เราระยะนั้นเขานั้นวันนั้นเขาอยู่ที่ตุงอารอฟะ
0: ครับ
1: นั่นก็อยู่ที่ตุงอารอฟะซึ่งเราในอยู่แค่บ้านนั้นระยะเขาเราแล้วซึ่งผู้ที่ไม่ทำฮัจญ์คือเรานี่มันว่าตักเบียดของผู้ที่ทำฮัจญ์เราหรือเหมือไรเล็บไปมดเหมือไรนั่นของผู้ที่ทำฮัจญ์เลยตึงท่ามคำท่ามเราว่าท่าวันนะการตักเบี้ยของวันอียามุตสริกนี่วันตัสริกคือวันตักเนื้อก็เรียกวันตักเนื้อวันตัสริกกันวันตักเนื้อหมายถึงว่าวันตัสริกก็วันที่ว่าที่มักกะฮ์นู่นเลยนะก็ทำกุฎบันกันละตึงก็เรียกวันตักเนื้อไปตรงกับวันศุกร์นะนี่วันตัสริกกันไปตรงวันศุกร์และก็มัสยิดนั้นเคยอ่านมูชับบาฮัดหมายถึงอันซูโรห์มูชับบาฮัด
0: ค
1: ำว่าซูโรห์มูชับบาฮัดนี่ก็บางแห่งนั้นเขาจะอ่านฟาติฮะ7จบนะเลกุนวัลลอฮ์7จบเลกุนอัลกุฟัลลัก7อุนนาส7เลกะซุบฮานัลลอฮ์33นะเลกะอัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัรคือตักบีรก็33หรือ34รวมเป็น101คือนั้นบางแห่งนะที่ก็ทำแบบนั้นนะนะแล้วถึงทีนี้ได้3คำท่ามนี้นะผมก็จะตบในคำท่ามเล็กก่อนว่าการตักบีรมุกัยยัดของผู้ที่ไม่ได้ไปทำฮัจญีนั้นมาลืมข้าวเมื่อไรและก็มดเมื่อใดนี่คือบูโรเลยอยู่ในบ้านนะเราอยู่ในบ้านทีนี้ตรงนี้มันว่าตักบีรมุกัยยัดนี่ก็หมายถึงการตักบีรลั่งละหมาดนะน่าจะเป็นละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ละหมาดญะนาซะห์
0: ครับ
1: ญะนาซะห์หมายถึงละหมาดคนตายนะละหมาดมะญาตการมีซุนนะห์ให้ตักบีรเหมือนกันนะทุกๆละหมาดเลยลั่งกับถึงลั่งละหมาดนี่ก็เรียกว่าโกนจากการอันวิริดและการอันดุอานั้นให้ตักบีรก่อนให้ซุนนะห์ได้ตักบีรก่อนนั้นเขาเรียกว่าตักบีรมุกัยยัดนั้นคือตักบีรลั่งนั้นไม่ใช่ตักบีรในมะยังนะตักบีรลั่งจากว่าพอเราละหมาดเสร็จแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลายอัลลอฮุอักบัรนั่นคือตักบีรมุกัยยัดซึ่งทีนี้ตรงนี้นะมันบอกว่าตรงตักบีรทุกลั่งละหมาดเลยถ้าเราละหมาดซุนนะห์ละหมาดฟัรดูละหมาดญะนาซะห์คือละหมาดคนตายกันเลยแต่ซุนนะห์ให้ตักบีรก่อน
0: คร
1: ับ ก่อนที่เราจะอ่านวิริดไอ้ที่อ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมอัลลอฮุมะอันตัสสลามอะไรก็แล้วแต่พอให้ซาลามปั๊บให้เราตักบีรเลยนะนั่นถูกลั่งละหมาดนั่นก็เรียกตักบีรมุกัยยัดสำหรับคนที่ไม่ไปทำฮัจญ์อยู่ในบ้านนะแล้วก็แต่เดียวนี้เหลือตักบีรนี่โกนวีรนะถูกอย่างเลยนะให้ทำโกนไม่อย่าว่าอัสสลามุอะลัยกุมกังสายเล็ดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีม
0: ไม่ต้อง
1: นะซุนนะห์ได้เราอัลลอฮุอักบัรพอเสร็จแล้วตักบีรเสร็จแล้วตอมากล่าววิริด
0: ครับ
1: นะว่างพี่น้องเข้าใจนะและถึงสำหรับคนที่ไม่ทำฮัจญ์คนไม่ทำฮัจญ์เหล่านะสำหรับคนไม่ทำฮัจญ์นั้นนะลืมข้าวเวลานี่มันทำตบเดียวนะอันเดียวนี่มันตบมาติ่งเรา
0: ครับ
1: คนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์นั้นลืมข้าวเวลาเมื่อละหมาดซุบฮ์แล้วของวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์
0: คร
1: ับ นั่นแหละก้าวเลยหมดเวลาเมื่อพระอาทิตย์ตกดินชุดทายข้องอัยยามุตตัสริกวันตัสริกคือลั่งจากวันนาฮัด3วันนะคำว่าวันนาฮัดนี่ก็หมายถึงว่าวันเฮ็ดเนื้อนั่นแหละวันตัสริกนี่คือวันนั้นในวันเดียววันตัสริกคือวันชุดทายนะในวันตัชุดทายคือลั่งจากวันนาฮัด3วันนั่นแหละคือวันตัสริกเมื่อวันนี้รายา
0: คร
1: ับ นะวันนี้รายาก็รู้ตักบีตั้งแต่รายานี้เลยแล้วก็ลั่งรายานั้นอีก3วันให้ตักบีได้เลยแล้วก็ไปหมดตัววันที่3นั่นแหละลั่งบ่วันตกดินนะ ล่างอัสรีนั้นมดกว่านั้นก็เรียกว่าล่างจากวันนาฮาดอีก3วันนั่นแหละนั่นเรียกวันนาฮาดคือวันเฉียดเฉียดเนื้อได้ตั้ง3วันเลยล่างนั้นแหละคือว่าสุดท้ายมันวันแล้วละมันอาซาก็วันนั้นแหละมดเวลาตักบีดนะแต่ถ้าเมื่อตักบีดของละมาดรอมฎอนนูละมาดเดือนบวชนูวันนี้รายะปกขํานั้นก็คือมดเลยตักบีดไม่สุนนะได้ตักบีดแหละแต่ถ้าวันรายะฮัจญีนี่3วันล่างจากวันรายะ
0: อ๋อครับ
1: ครับนั้นซึ่งทีนี้สําหรับผู้ที่ประกอบที่ฮัจญ์เอานะผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์หมายถึงว่าพี่น้องเราที่อยู่มักกะฮ์นูนะก็ไปทําฮัจญ์ล่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งสําหรับผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเข้าเวลาตักบีดเมื่อใดล่ะตั้งแต่บ่ายของวันนาฮัจญ
0: ์
1: นะหมดเวลาจนกระทั่งพระอาทิตย์ทุดถ่ายของวันอัยามุตตัสริกก็คือหลังจากวันนาฮาดอีก3วันซึ่งดำเนินการตรงนี้ตามกูลมุตามัดนะในสัตโกวีเล่มที่1หน้าที่286มันบอกไว้ปานนั้นนะที่ให้เราได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์นั้นในวันตักบีรของเขานั้นนะคือเริ่มตั้งแต่บ่ายของวันนาฮาดนะแต่ในวันรายะนั้นของเราวันระยะนั้นวันที่เขาอยู่ในสูงอารอฟ้าน
0: ั
1: ่นเรานั้นระยะ
0: นั่นระยะ
1: ถึงเขานั้นวันนั้นถ้าหากว่าเขาไปถือที่รถในวันนั้นมักโครสำหรับเขา
0: สำหรับเขา
1: สำหรับคุณไปทำฮัทนั่นคือวันก็เรียกวันอารอฟ้า
0: วันอารอฟ้า
1: ที่พี่น้องไปอยู่รวมกันตรงนั้นเลยนั่นไม่เหมือนกันแล้วถึงทีนี้ถ้าแม้ว่าวันอัยยามุสตะริกวันตัชริกกันมาถึงสามวันนั้นหรือว่าวันที่เก้าและที่สิบเนี่ยดวงทิศยาเลยลงกับวันศุกร์แล้วดำเปลือทีนี้และมัสยิดนั้นเคยอ่านมุสบะฮัดคืออันเดียวที่บอกว่าและอันฟาติฮะเจ็ดจบ
0: ค
1: ุณหูเจ็ดอันฟาลักเจ็ดอุนัดเจ็ดและซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์โลกบัตอย่างละสามนั้นก็เรียกว่าถ้าเป็นผ่านนั้นเคยอ่านมุตชับบะฮัดถึงมันนานเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันว่าแล้วให้อ่านมุชับบะฮัดก่อนแล้วกล่าวตักบีดนั่นถ้าผ่านนั้นนั่นก็ทำประจำแต่ทำไมธรรมจารย์นี่ผมให้ซาลามกันสายป๊อปอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเลยแต่ถ้าว่ามัสยิดที่เขาทำเขาอ่านแบบนั้นอยู่นั้นก็ให้เขาทำแบบนั้นก่อนเขาไม่ยึดอะไรเขาทำประจำนะก็ทำประจำแล้วนะก็ทำประจำนะบางแห่งโทษจากนั้นให้เขาทำอันประจำนั้นให้หมดก่อนแล้วตกไปตักบีดนะนั่นก็ว่องไวอยู่นางคงจะเข้าใจนะนะมันก็แต่เขาโยกอยู่ได้สักทีนะ
0: พยายามฟัง
1: การว่องบ้างว่าเข้าใจนะหมายถึงว่าให้เราเข้าใจให้เรารับรู้แล้วกันตั้งใจว่ารายะอกบวชนั่นนะคือคอยตักเบวันรายะพอวันตกในวันนั้นคือจบแล้วไม่สุนัตให้ตักเบแหละแต่สำหรับยาให้รายะยี่นี้เริ่มตั้งแต่วันระยะเลยเช้าน ั้นนะเริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยตักเบียนนะเลยก็จุงกระถางลั่งจากวันระยะ3วัน
0: เ
1: ลย
0: ตั
1: ดสดีนะเลยก็วันที่3นั้นเลยหมดเวลาตักเบียนลั่งอาซาไปแล้วว
0: ัน
1: ตก
0: ลั่งอาซา
1: ตกหมดเลยได้4วัน
0: ได้4วันพอดีคร
1: ับ
0: นี่ก็เรื่องราวดี
1: ๆครับการนี้พบกับเราแล้วนะ
0: นี่ก็เรื่องราวดีๆอาจารย์ได้ตอบรู้สึกว่าฟังกันเข้าใจมากไม่รู้แต่ว่าส่วนมากจะตอบละเอียดมากๆนะครับตอบละเอียด
1: ในการสรุปไอ้เป็นองค์ได้นะครับใจ
0: นะครับถามกันเข้ามานั่นก็กระบอกกันเข้าไปนะครับรู้สึกว่ามีหลายเรื่องราวหลายเรื่องเลยพันนี้เรียกกันแต่เดี๋ยวนี้ยาวเนาะเรามาฟังหน้าชี้กันสักหน้าชี้แล้วว่าเพื่อความบายใจนะครับเดี๋ยวคำถามนี้มากมายอาจารย์ต้องพูดยาวแล้ววันนี้เอาตาเพื่อนตกวันนี้ต้องลบกันไหมเดินทางกันต่อกับเสียงหน้าชี้เปล่าๆครับ

0: Bitcoin. Bitcoin. Ja, ja. Bit, hvad sagde man? Godt bit.
1: ครับก็ฟังผ่านพ้นกันไปกับนาชิตนะครับก็มอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้นะครับเรื่องราวดีๆอาจารย์ได้ตอบกันไปแล้วนะครับเรื่องเดียวนะครับตอนนี้ก็มีคำถามหนึ่งเหล่านะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับการตักเบตรการตักเบตรหรือตักเบตรนะในละมัดทางช่องก็คืออีดินฟิตรีนะครับอีเดนอัตฮาในรอกอาทิตย์7นะครับในรอกอาทิตย์2มี5ตักเบเรียก5ตักเบรถ้าลืมตักเบรในรอกอาทิตย์1ในรอกอาทิตย์2จะมีซุนัตให้นำมาตักเบรรวมในรอกอาทิตย์2เป็น12ครั้งได้หรือไม่นะครับก็พอมีพี่น้องท่านก็มาครับ
0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องก็ดีแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่ามันเป็นช่วงที่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําภายในอาทิตย์เนี้ยนะ
1: ครับ
0: นี่ประวัตินี้มันก็ระยะแล้วซึ่งทีนี้ก็เรื่องเราที่เราใช้ละหมาดถ้าหากว่าเราทําโดยไม่รู้มันใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: นั่นแหละที่ว่าจําเป็นเราจะต้องเรียนในโดยการฟังนี่ก็ถือว่าเราเรียนแล้ว
1: คร
0: ับถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ถ้ามีโอกาสนั่นคือเขาเรียนแบบมันมีหลายแบบนะการฟังการท่ามนี่ก็เช่นเดียวกันนะก็ทำนิลละและพี่น้องนะการท่ามวันนี้ก็มันบอกว่ามันท่ามว่าการตักบีในละมาดทางโซง
1: ค
0: ืออีดินฟิตและอีดินอัตฮาฟิตรีก็คือละมาดลั่งออกบวชนั่นแหละนั่นระยะออกบวชก็ระยะฟิตรีผ่านมาแล้วแต่ถึงนี้ที่ถึงต่อไม่เกี่ยวกับวันนี้ก็อีดินอัตฮานี่ซึ่งในโรกาอาดแรกมันมีจะตักเบตจะตักเบตหมายถึงว่าตักเบตคำว่าตักเบตคืออัลลอฮฺอักบัรนั่นแหละนะเจ็ดครั้งซึ่งทีนี้พอตักเบตเสร็จแล้วในตักเบตนั้นในว่างตักเบตมันมีตัสเบห
1: ์
0: นี่มีตัสเบห์คำว่าตัสเบห์มันก็กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบั
1: ร
0: อัลลอฮุอักบัรล่ะอันนี้อยู่จุดนี้แหละซึ่งเป็นตักเบตอัลลอฮ์วันนั้น7ครั้งแล้วก็ตัสบีห์6ครั้งนะเนี่ยถึงทีนี้อย่าลืมว่าตักเบตในละหมาดเนี่ยไม่เหมือนกับตักเบตมุกัยยัดที่บอกแต่แรกนูตักเบตลั่งละหมาดเสร็จเร็วก็วันระยะนะถึงไอ้นี้ในคณะโรละหมาดระยะอยู
1: ่
0: นะมันมีซองโรกอาตละหมาดระยะนั้นถึงโรกอาตแรกนั้นนะเมื่อเรากล่าวอุสลีเลวอุสลีไอ้ซุนนะตะอีดินอัฎฮาเลย
1: ครับ
0: และก็เนี่ยว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะอีดอัฎฮาซ่องรอกอาถ้าเราตามเป็นมะมุมก็เราเป็นมะมุมกับอัลเล
1: า
0: ะห์ซึ่งในขณะที่เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรตรงนั้นให้เรานึกในใจว่าเราข้าพเจ้าละหมาดซุนนะอีดอัฎฮาซ่องรอกอาเป็นมะมุมเพื่ออัลเลาะห์นั่นแหละและอัลลอฮุบัรตรงนั้นแหละและพอหลังจากนั้นนั้นตักเบตนั้นโรคบัตรนั้นไม่คิดไม่คิดพอได้ตักเบตรถตุนอิฮารอมไม่คิดเสร็จแล้วตรงนี้ถึงอิหม่ามโรเลอิหม่ามในที่นี้ถ้าเราไม่ยังคนเดียวได้เลยเราลืมอัลลอฮุอักบัรเราลืมไปและซุบฮานัลลอฮ์วะฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บัรทำมายังคนเดียวแต่นั้นตักเบตรถตุนอิฮารอมอันแรกไม่คิดอันนั้นไม่คิดแต่มาคิดเราตักเบตไหมเนี่ยเป็น6ครั้งเป็นไม่ใช่6ครั้งคือ7ครั้งและตัดไป6ครั้งนั้นแต่ว่าถ้าว่าเราละหมาดเป็นมะมุมเราก็เลยอิหม่ามเลย
1: ครับเลยอิหม่ามเลย
0: เพราะว่าเราข้าพเจ้าละหมาดซุนนะฮ์อิดอัฎฮา2รอกอาตเป็นมะมุมบ่อัลเลาะห์อัลเลาะห์อักบัรแล้วก็เราเลยอิหม่ามเลยอิหม่ามจะอ่านฟาติอะห์อิหม่ามจะตักบีร์ก่อนพออิหม่ามอัลเลาะห์อักบัรต่อเราบ่ตามอย่าไปกว่านี้มั้ง
1: เราตามไม่ทันไม่ครบไปทําเพื่อ
0: ไม่ก็เราให้ครบนะเพราะว่าโปรจังหวะนั้นอิหม่ามอันฟาติฮะอยู
1: ่
0: ซึ่งเราตามอิหม่าม
1: ให้ครบเลยนะ
0: การหน้าครบแล้วโปรตามอิหม่ามอยู่อย่าไปกวนอิหม่ามนะ
1: ครับไม
0: ่
1: ได
0: ้เป็นเราเป็นมะมุมอย่าไปกวนอิหม่ามไม่ใช่ว่าถึงอัลเลาะห์บัดรัวนู่นมันไม่ได้ไปกิจกรรมที่เราเสร็จแล้ว
1: บางคนไปกวนหรือ
0: นั่นก็เรียกว่าไม่มีมารยาทนะคําว่าตามคือต้องตามนะตามอิหม่ามนั่นแหละพอเสร็จแล้วก็โอ้ยมัมอันสุดท้ายซุบฮานัลลอฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอันนี้เป็นตักบีร์7ครั้งโอ้ยมัมเนี่ยอิหม่ามก็อ่านฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจนอามีนแล้วก็อ่านซูเราะห
1: ์
0: ครับโอ้ยมัมซูเราะห์เสร็จรอกอแล้วก็ยัดยีดานแล้วก็ลงสุญูดนั่งลงสุญูดแล้วก็ สุยุโตเลยก็ขึ้นมาเป็นโรคอติทรงซึ่งในโรคอติทรงนี้นั้นนะอัลลอฮฺอักบัรขึ้นตักเวรร่วมนั้นไม่คิดมาคิดไม่อัลลอฮฺอักบัรอันดับหนึ่งแหละการสุบฮานัลลอฮฺวะอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวัลลอฮฺอักบัรตรงนี้นั้นในโรคอติทรงนั้นนะตักเบรห้าครั้งตักเบรสี่ครั้ง
1: จำไว้จำไว้จำไว
0: ้ในโรคอันเล็กตักเบรเจ็ดตักเบรหกนั่นให้เราจำไว้ที่บอกขึ้นมาโรคอติทรงเหมือนกันเรามายืนอย่าตักเบรก่อนเลยมั่งก่อนควงมั่งเอ้ยมั่งอัลลอฮฺบัตต
1: าร
0: ออัลลอฮฺบัตตามนะนั่นแหละก็เรียกว่าในนี่ในโรคอติทรงนี่จะมีสุนัตให้นำมาตักเบรรวมในโรคอติทรงในโรคอติทรงนั้นเป็นสิบสองครั้งได้ไหม
1: เออนั่นก็ทำมาบ้านนั้น
0: ถ้าลืม
1: เออ
0: เออเนี่ยแต่ที่นี่อธิบายไปมั่งแล้วนะครับไม่ถึงว่าแต่นี่มันถ้าว่าถ้าเราตักบิดอันเจ็ดครั้งนั้นมันลื
1: ม
0: ในโรคอันเล็กนั้นเลยถึงโผล่ขึ้นโรคอันที่สองมันห้าตักบิดแล้วโรคที่เอาเจ็ดเอามารวมกับในโรคอันที่สองที่เดียวเลยได้ไหมเพราะเราลืมในโรคอันเล็กที่มันถ้ามันนั่นแหละได้ไหม
1: ได้ไหม
0: นะรวมเป็นสิบตรงนะตรงนี้นั่นก็มันบอกว่าการตักเบ็ดละมันอีตังซ่องนั้นถ้าเราละทิ้งโดยไม่เจตนาหรือว่าเราลืมนะ
1: ลืม
0: นั่นแหละอีตังซ่องคำว่าอีตังซ่องมันถึงว่าระยะฮะยีระยะออกบวชนั่นแหละนะตังซ่องนี้ถ้าเราลืมตักเบ็ดมันนั้นไม่มีสุนัตให้นำมาตักเบ็ดไห
1: ม
0: ไม่ใช่เออเดียวเอาโทรศัพท์เล็กกูลืมเดียวเราอันเดียวซ่องบวชใช่ทีเดียวเลยไม่สุนัตนะก็ให้รับรู้คือไม่มีสุนัตนะที่ลืมในโรคอันเล็กมารวมในโรคอันที่สองเป็นสิบสองครั้งนั้นไม่สุนัตนะอันที่สองห้าดอกตักวีห้าตัดเบซี่ดอกก็เอาเท่านั้นแล้วอันอุ่นลืมจะอันเล็กไม่ต้องมาใส
1: ่
0: นะไม่สุนัตให้มาใส่ทีนี้สำหรับผู้ที่เป็นหมามุ่มเหล่าคนเป็นหมามุ่มคือว่าอิหมัมคนตามอิหมัมเลยก็เรียกหมามุ่ม
1: หมามุ่มครับ
0: สำหรับผู้เป็นหมามุ่มมันให้โซดโครงตรงกันกับอิหมัม
1: ครับ
0: บัดเบื่อถ้าอิหมัมทิ้งก็ให้หมามุ่มทิ้งอิหมัมทำไม่ครบก็ให้ทำตามอิหมัม
1: ครับ
0: แต่ถ้าอิหมัมทำเกินไม่ต้องตาม
1: ครับครับ
0: เข้าใจไหม
1: ครับเข้าใจ
0: นั้นไม่ถึงว่าอิหมัมลืมถึงทีนี้อิหมัมไม่มาใช้ไม่ได้เลยในวันที่สองนี้ตักเบนั้นแต่เราเป็นมะมุ่มเรารวยอิหมัมลืมเรามาใช้เองไม่ได้อ
1: ิ
0: หมัมไม่ทำเราก็ต้องไม่ทำ
1: คร
0: ับ นั่น
1: มันตามอิหมัม
0: แหละใช่แต่อิหมัมซ้ำไม่ว่าเออนี่อิหมัมดื่มเดี๋ยวกูใช้เองไม่ต้องแล้วมันเอาสารพูดเป็นหมามุ่มนะที่ตามอิหมัมมันให้ชดโครงกันกับอิหมัมหมายถึงว่าไทยอิหมัมทิ้งกายหมามุ่มทิ้ง
1: ครับ
0: ไทยอิหมัมทำไม่ครบก็ให้หมามุ่มทำไม่ครบเหมือนเลยไม่ต้องไปเกิน
1: คร
0: ับ อิหมัมขาดอันนี้เดี๋ยวกูใช้ไปแล้วนั่นก็ไม่จ่ายนั่นก็ได้เป็นมารยาทนะเราตามอิหมัมก็คืออิหมัมผัดเบื้องกับผัดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นการตักเบ็ดดังกล่าวนี้สุนัตให้ตักเบ็ดก่อนนะอย่างเข้าในการอ่านฟาติยะก่อนนะเพื่อตักเบ็ดอัลลอฮฺบัดนี้เลยในโรกาเล็กเจ็ดครั้งตักเบ็ดอัลลอฮฺบัดนั้นแล้วตัดเบ็ดหกครั้งนะแล้วพอเสร็จเร็วตัวอ่านฟาติยะไปยังอะไรถ้าแม้ว่าอันเอาซูบิลไลมินะชัยตอนในรอจิมก็ยังมีสุนัตให้ตักเบ็ดนะถ้าอย่างเข้าอันฟาติยะก็เรียกคืออันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ไม่สุนัตให้กลับมาตักเบ็ดน
1: ั
0: ่นเมื่อมาถึงพอตักเบ็ดพอขึ้นโรคอันที่สองปั๊บถึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลืมตักเบ็ดที่จะมาตักเบ็ดห้าครั้งเลยใช่ไหมถึงลืมแบบนี้ไม่สุนัตให้กลับมาตักเบ็ดถ้ากลับมาตักเบี้ยก็ไม่เสียละมัดนะเดี๋ยวว่าแต่ไม่สุนัตทำมาสุนัตคือทำเลยได้บุญ
1: ทำได้บุญ
0: ถึงถ้าไม่ทำก็ไม่บาป
1: ไม่บาป
0: แล้วถึงเลยก็เลวเตะนั่นมันบอกว่านะถ้ากลับมาตักเบี้ยก็ไม่เสียละมัด
1: ไม่เสียละ
0: อันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ลืมตักเบี้ยยึดมาถึงอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์ไหมอันนี้นะอันฟาติฮะไปแล้วยึดนะถ้าปนั้นถ้ากลับมาตักเบี้ยไม่เสียละหมาด
1: ไม่เสียละหมาด
0: มันว่าไม่แต่ว่าไม่สุนัตเนี่ยให้กลับมา
1: ครับไม่สุนัต
0: คืออยากกลับมาดีว่าแล้วได้บุญ
1: คร
0: ับนะถ้ากลับมาไม่ได้บุญเลย
1: ไม่ได้เลย
0: เพราะว่ามันแต่ไม่เสียละหมาด
1: ไม่เสีย
0: จะอ่านฟาติฮะได้ครึ่งนึงหรือจบเร็วก็ตามลบไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ลบมาตักเบี้ยไม่ได้เลยนะนั่นบางทีผมอามีนแต่เดียวลืมตักเบี้ยแต่ไม่ในโรงอาเล็กไอ้ส้มก็เหลวแต่ละนั้น คือว่าไม่สุนัตให้กลับมาเลยท
1: ั
0: ้งนี้เนื่องจากการตักเวลามาอีทั้งทรงนั้นศาสนาอนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษน่าจะถ้าเป็นลามาอีไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าลืมแล้วก็คือมันเสี่ยวอีกรูปตรงนู้นเลยตรงสุนัตใจเขาเรียกว่าสุยุตซาวีนู้นเลยใช่ไหมแต่นี่ไม่น่านี่ศาสนาอนุโลมคำว่าศาสนามันที่อัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ
1: ์
0: นะไม่เอาโทษตรงนี้แต่ถ้าผู้นั้นลุงโรคโอแล้ว
1: แล
0: ้วกลับขึ้นมาตักบีถือว่าเสื่อละมัดไม่ได้เลยอ๋อ
1: น
0: ั่
1: นไม่ได้แล้ว
0: คือมันนั้นหมดถึงวันนั้นฟาติฮะเสร็จขึ้นมาไม่ได้ตักบีแล้วจริงในโรคการนี่ก็เลยแต่ละนะโรคอันเล็กโรคอันที่สองนั้นเพราะว่าพอตักบีก็ร่วมเสร็จแล้วก็ต้องตักบีนะในโรคการเล็กเจ็ดตักบีจะตักเบเลกาตัสเบหกในโรงอาทิตย์สองนั้นตักเบห้านะเลกาตัสเบตัสเบสี
1: ่
0: ซึ่งทีนี้ตัสเบนี่ก็พี่น้องก็รู้แล้วถ้าเราเพิ่มก็ได้แสนสุภานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลีนอะซีมใช่ได้ตรงนั้น
1: ใช่ได้
0: สุนัตเราใช่ได
1: ้
0: นะแต่เคยไม่ใช่ก็เอาเกี่ยวมาสุบานอัลลอฮ์วะนะอิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อักบัร
1: ก็ได้
0: แต่เคยที่เพิ่มวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลีนอะซีมนั้นเป็นกรณีพิเศษนะถ้าว่าพี่น้องนั้นแต่ในกรณีนี้ว่าถ้าให้หน่อยเราลืมตักบีหมดแล้วเสร็จแล้วอันทุโรเสร็จลงไปโรโก้พอลงโรโก้ทีนี้มันก็ที่สู้ยืดเลยถึงไม่สู้ยืดตักเวแล้วไอ้นี่ไม่ได้
1: มัน
0: เลยกลับขึ้นมาตักเวเสื้อตื้อเสียละมาด
1: เสียเลย
0: เสียละมาดปะนั้นนะนั่นก็ว่างไปน้องคงกระใจนะเพราะคงแบบนี้มันนาพุ่มเองก็ต้องเลยอยู่ปากนี้เลย
1: ล
0: ง
1: ค
0: งนานนาปีนึงต่อที่มาพบสักทีนึงบางทีก็นานในเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะว่าเราก็ต้องเลยเนี่ยเป็นแบบนี้แหละพี่น้องนะ
1: แกจะถึงแล้วแหละนะแกจะถึงแล้ววันที่20
0: วันที่28
1: นี้วันที่28นี่แน่นอน
0: นะแล้วถึงเดือนนี้ในวันอัยยะนี่ก
1: ็มีการทํากุรบานเช็ดในวันอัยยะ
0: ซึ่งกุรบานนี่ก็เหมือนที่พี่น้องได้ถามแล้วนั่นแหละว่ามันได้4วัน
1: ได้4วันนะ
0: วันตัสรีกัน3วันคือหลังจากวันรายะยีนั้น3วันนั้นเสียได้หมดเลยนะเวลาก็มันนั้นแล้วก็หลังวันรายะคือวันรายะนั้นวันนึงก็รวมเป็น4วัน
1: รวมเป็น4วัน
0: นะซึ่งทีนี้บางคนเดียวเคยถามมาแล้วว่าแล้วคนไม่เคยทําแกกะที่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งที่ทําไม่เคยทําแกกะที่แล้วซึ่งที่มาทํากุรบานได้ไหม
1: ครับ
0: มันทีนี้ตรงนี้นั่นคำโต้มันก็รอนออกมาเลยว่ากุฎบันนั้นในปีนึงทำได้4วันนี้
1: ได้4วันนี้ครับครับ
0: แต่ว่าเกการ์นั้นทำได้ทุกวันเลย
1: ทำได้ทุกวันนะเกการ์
0: ทุกเดือนเลยแต่ลมเราเล่นกุฎบันนี่ทำได้4วันนี้แต่เกการ์นั้นไปทำวันอื่นซะ
1: วันในคนก็ได
0: ้ก็ได้ที่ดีให้ได้รับรู้ว่าเกการ์คืออะไรเกการ์คือสัตว์ที่เฉียดเผื่อก็เรียกว่าลังวันเกิดนะเด็กทุกคนนั้นมันพุกติดอยู่กับเกกาเนี่ย
1: ครับคร
0: ับ นะวันครบ7วันปั๊บมันก็กูนอ้วนะเลยก็ทําเกกาแผลตัวนึง
1: แผลตัวนึง
0: ก็ตามส่วนนี่ทํามันทํากุรบานนั่นแหละได้อายุแล้ว
1: ครับ
0: ถึงดีนี้หลังคนไม่ได้ทําดีจนแก่แล้ว
1: จนอ๋อครับ
0: ถึงบ่ดีทํากุรบานกูไม่ทําเกกาที
1: อ๋อ
0: นั่นแหละก็ให้รู้ว่ากุรบานนั้นปีได้4วันนี
1: ้ได้4วัน
0: เกกานั้นทําได้ทุกวัน
1: นั่
0: นพี่น้องเลือกเอาเอง
1: เลือก
0: พี่น้องเลือกเอง
1: น้องๆที่ได้ฟังแล้วก็ดีเรื่องที่ดีเนี่ยแกถึงแล้วต้องเที่ยวเวลาเที่ยวต้องระวังตัวสักนิดนะครับวันอะไรโยแต่งตัวแบบไหนนี
0: ่อ๋อวันอะไรย่านี่ไงก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะลูกๆล้านๆทั้งหมดว่าบางทีในเรื่องของการจับมือ
1: ได้มันจับมือซาลอล
0: อย่าไปตามนั้นนุ่งกุนเท้านี่กูผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องจับกันก็ได้ไม่ต้องนะไม่ต้องไปแต่จับมือกันผู้หญิงไอ้เด็กหนุ่มๆสาวๆแล้วคือผู้หญิงกับผู้ชายนะไม่สมควร
1: นะไม่สมควรนะ
0: ไม่สมควรแต่ถ้าว่าเป็นผีกำนอง
1: นะ
0: ไม่ใช่เรียกว่าคนแก่กับเด็กไปแล้วหรือว่าด้วยความเคารพนะแต่การนุ่มสาวนี่มันน่ะมีมันในเรื่องที่วันนี้มันดิลวนกันมากกว่าเลย
1: นะนั้นแต่ส่วนมากจะจับกันมากกว่าเลยพบหน
0: ึ่
1: ง
0: ไม่ตรงนะการบอกให้รู้บางทีลูกๆอาจจะไม่รู้
1: น
0: ะไม่จำเป็นไหมนะไม่จำเป็นยิ่งสาวเบาๆสาวๆไม่ต้องจับมือกันสลามก็ไม่ต้องให้กัน
1: โอ้เป็นอะไรแล้ว
0: นะถ้าหัวใจเราไม่ดีพอนะบางทีพอให้สลามปั๊บไอ้นู่นรับสลามเลยยิ้มแฉ่มันเป็นเงื่อนเหล่านั่นแหละถึงจะไม่ต้องก็ได้ นะไม่ต้องก็ได้ยิ่งเศร้านี่บอกเศร้าเศร้าบอกว่าไม่ต้องจับมือสลับกันนะไม่ต้องนกเจ้าผีนองกันคนที่แต่งงานกันไม่ได้ได้ทีนี้ทำแต่งงานกันได้ไม่ต้องจับนะไม่ต้องจับเลยก็สร้างก็ไม่ต้อง
1: ให้สโลแต่ว่าสู้ๆนะ
0: ได้ได้คนมีอายุด้วยความเคารพ
1: ใน
0: หลวง
1: น
0: ึ
1: กแน่นอน
0: ก็กดเตือนเศร้าๆเบาๆนะจะไม่ต้องจับกันแล้วนะก็เนี้ยก็ว่องว่าคงจะได้รับฟังเลยครับ
1: ได้รับฟังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะทุกตั้งแต่วันทุกๆวันจันทร์นะครับตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่กับยังไล่หน่อยเอาห้าสิบ
0: เรื่องน้ำแล้วคิดนะ
1: ก็เรื่องเดียวเอง
0: น้ำ
1: ก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังกันได้นะครับ
0: ถึงวันระยะนี่ก็วันระยะนี่ก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะการอาบน้ำ
1: การอาบน
0: ้ำนี่ก็เรียกอาบน้ำสุนัตกรรมสุนัตคือทำแล้วได้บุญถ้าไม่ทำก็ไม่บาป
1: ครับ
0: แต่ว่าในวันสำคัญที่สุนัตในอาบนี่ก็เนี่ยวันไปทำละมานย้ำยุ่มอาดวันศุกร์ทีนึงนั้นทางศาสนาก็กำหนดเลยแล้วว่าได้บุญมากและถึงวันระยะเช่นเดียวกันการนึกเนี่ยในใจเลยนะนามาตุงกุสลามินโยมีดินอัฟฮาสุนันตลีไลตาละนั่นภาษาลาฟายก็อันเป็นภาษารับ
1: นี่บางคนไม่รู้นะ
0: แต่ถึงความไม่ก็ไม่ถึงว่าข้าพเจ้าอับนามละมาดเนื่องในวันระยะฮัจญี
1: ครับเนี่ย
0: สุนัตเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะพอในอิสลามนี่ทั้งมัดที่เราทำถ้าเป็นความดีให้เราเนียดว่าเรานึกในใจว่าเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺคือผู้เป็นเจ้าและก็พุ่นบุญทั้งมัดก็อัลลอฮฺเป็นผู้กำหนดนะเป็นผู้บันทึกทั้งหมดเลยนะนี
1: ่ถ้าเราภาษาอาหรับไม่ได้นี่ภาษาไทยก็ได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ได้
1: บางท่านมันไม่จับ
0: ภาษาอาหรับนี่ก็และบางท่านก็เดนนาวัยตูกุสลามินโยมอีดินอัตฮา
1: เนี่ย
0: นาวัยตูกุสลาหมายถึงว่าข้าพเจ้าเจตนาอับนามมินโยมอีดินอัตฮาแต่จากวันระยะฮัจญีสุนนะตะลิลไลตะลาเป็นสุนัตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา
1: ภาษาไทยก็ได
0: ้ซึ่งภาษาไทยก็ข้าพเจ้าอาบน้ำเนืองในวันระยะฮัจญีสุนัตเพื่ออัลลอฮ
1: ์
0: แล้วก็อาบเมื่อใดล่ะอาบเมื่อน้ำทุกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพอเรายกอาบน้ำยกฟักบัวใส่ตัวยกกั้นอาบเรานึกในใจเลยว่าข้าพเจ้าอาบน้ำสุนัตเนืองในวันระยะฮัจญีเพื่ออัลลอฮ
1: ์
0: ได้เลยอาบไปได้เนี่ยเท่านั้นเลยก็อาไปตะกี้กันถึงสุนัตให้อาบทุกคนทุกคนเด็กเล็กเด็กเล็กต้องอาบหมดเลยถึงดีถ้ามันอาไม่เป็นอ่ะลงอาบ
1: มาให้คร
0: ับ เรียกมามันจะขุนขั้นขุนขั้นว่าไหมการนึกในใจเลยว่านี่ก็ว่าอาบน้ำหนึ่งในวันระยะยี่สุนัตเปล่าหรอ
1: ถ้าเด็กหนึ่งไม่เป็น
0: โรนึกแล้วโรแล้ว
1: ขุนอาบให้แต่มายืนอย่างเดียวเด็ก
0: ไม่ยืนไม่ยืนซึ่งคำว่าเนียดอย่าพูดนั้นถ้าพูดนั้นมันใช้ไม่ได้เนียดคือเจตนาในใจ
1: นึ
0: กว่าข้าพเจ้าอ้ำนำเนืองในวันระยะยี่สุนัตเผื่อล้
1: อ
0: นึกในใจ
1: ใน
0: ขณะที่นำทุกหลังกายโดนนั่นคือวิธีการได้บุญแค่ง่ายๆเลยแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีมันก็ไม่ได้บุญ
1: ไม่ได
0: ้ว่าถูกเรื่องมันต้องเรียนนะมันต้องเรียน
1: ต้องเนียดนึกในใจนี่ถึงแน่นอนนะครับนี่ก็เรื่องราวดีๆมาบอกให้ทุกท่านได้รับทราบเนี่ยก็เลือกไปเลยนาฬิกาออกไปเลยละนะครับวันนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสลามัดบารากาศนะครับเที่ยวกันให้บายใจในวันฮาริรายโยด้วยก็แล้วกันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์
0: วะลิลลาฮิตอฟิกบันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝน

0: วันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
1: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลราไวย์จึงออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลราไวย์ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตขาโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันค่ะโดยช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40เปิดลงทะเบียนประชาชนและร้านค้านะคะในวันนี้เป็นวันแรกค่ะและจะใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะรวมไปถึงข่าวสารรัฐบาลค่ะเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้45มิถุนายนนี้และปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้นะคะกับจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าโซล่าสูบน้ำนะคะพลิกวิกฤตราคาน้ำมันสร้างเกษตรยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและต่อกันด้วยที่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้มีข่าวสารในเรื่องของรัฐบาลค่ะเตือนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพื่อนเพื่อนทางช่องทาง LINE นะคะเพื่อหลอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่องหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

เริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้าในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยทางรัฐบาลค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะให้รับมือกับวิกฤตค่าครองชีพค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับทางร้านค้านะคะซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านรายด้วยกันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับเดือนละ300บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะอีกทั้งกระทรวงการคลังค่ะก็จะเร่งรัดนะคะให้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ของผู้ฟังเพื่อเป็นการคัดกรองให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึง29พฤษภาคมนะคะส่วนที่ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมนะคะในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ต้องให้หมดนะคะภายในเดือนนั้นๆไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ฟังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้และร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะให้ลงทะเบียนค่ะผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้รวมไปถึงสมัครให้เป็นร้านค้าถุงเงินนะคะโดยต้องเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะผ่านร้านค้าให้ชำระเงินผ่านทาง G Wallet นะคะในของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะและสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน1มิถุนายนนะคะจนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งข่าวสารทางผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งรัฐบาลได้เปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ค่ะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งภายใต้การนำนะคะรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าในการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะสู่ระบบ Food Delivery ค่ะโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Delivery ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเลยนะคะในเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองค่ะโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้นะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะ ซึ่งทางนี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะซึ่งจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนที่จะเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมนะคะซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะคะร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากประชาชนได้ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะโดยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็จัดส่งนะคะถึงผู้บริโภคได้ตามปกติเลยซึ่งขณะที่ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทย Plus 60-40ที่ได้มีการสมัครในวันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ไทยช่วยไทย Plus 60-40นี้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะในการส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางรัฐบาลค่ะกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 นะคะผ่านทางแอปเป๋าตังนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ในเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะผู้ฟังหรือว่าจะถึงวันปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยแต่ละเกณฑ์ไหนจะถึงก่อนกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ขอย้ำเตือนประชาชนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะซึ่งจะอาศัยจังหวะนี้นะคะในการสร้างเพจปลอมค่ะในการส่ง SMSหรือว่าทักแชทนะคะในการหลอกเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60-40นะคะเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อค่ะแล้วก็กดลิงก์รวมไปถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะขอให้ประชาชนทุกคนค่ะโปรดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเลยนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะคะก็ได้กล่าวต่อค่ะว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะในการเร่งนะคะให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวนะคะโดยอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดนะคะให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะผู้ฟังว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมดังนี้นะคะผู้ฟังคะอ ย่างแรกเลยนะคะก็คืออย่ากดลิงก์จาก SMS หรือว่าข่าวปลอมนะคะข้อความแปลกปลอมจากโครงการรัฐนะคะแล้วก็ไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความนะคะต่อไปค่ะอย่าหลงเชื่อเพจนะคะหรือว่าบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าบัญชีไหนเป็นทางการโดยการดูว่ามีเครื่องหมายยืนยันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะที่เรียกว่า verify นะคะแล้วก็ผู้ติดตามจริงด้วยนะคะการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้โดยเฉพาะที่แอปเป่าตังหรือว่าแอปถุงเงินเท่านั้นนะคะข้อ3ค่ะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามค่ะผู้ฟังรวมไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลหลังบัตรประชาชนด้วยนะคะผู้ฟังรวมไปถึงวันเกิดพิน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะก็ห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดเลยนะคะข้อ4นะคะอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารนะคะซึ่งก็ทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะในการโทรขอ OTP หรือว่าให้โอนเงินแต่อย่างใดนะคะข้อ5ค่ะคุณผู้ฟังตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะคะซึ่งหากสงสัยค่ะโทรถามสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเลยนะคะรวมไปถึงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะผู้ฟังคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็ได้ย้ำนะคะว่าหากถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกติให้แจ้งความออนไลน์ได้เลยค่ะที่ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ระวังกันนะคะสำหรับทางรัฐบาลที่ได้เตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพื่อนๆทาง LINE แล้วก็หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็วันนี้ได้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับพี่อำนาจจันทร์ประดนนะคะนายช่างเทคนิคประจำวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเสียงแห่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ตั้งตาเฝ้ารอรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่การเยือนธรรมชาติอันงดงามของภาคใต้หากแต่ยังสะท้อนพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมรำลึกถึงเรื่องเล่าแห่งพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภาพเก่าในวันนั้นที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตราบจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่องราวพระพันปีหลวงเสด็จน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผืนแผ่นดินไทยในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2502สะท้อนถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งยังคงเป็นภาพแห่งความทรงจำสำคัญบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบันพระเมตตาที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยมิได้หยุดอยู่เพียงการดูแลทุกสุขของประชาชนหากยังครอบคลุมถึงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและอารยธรรมแห่งภาคใต้สะท้อนพระเมตตาและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติเอาไว้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
1: ช่วงตามรอย

0: ณดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เปี่ยมด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนคลังมรดกของแผ่นดินนั่นคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้ไว้มากมายย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปราบปรื่มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคแห่งที่6ของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงพระราชพิธีสำคัญหากแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมรดกแห่งภาคใต้ซึ่งเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติโดยในพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญอันเป็นศูนย์กลางความเจริญมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยนั้นเป็นการที่เหมาะและเห็นชอบด้วยเหตุผลทุกด้านศิลปะโบราณวัตถุในเขตจังหวัดต่างๆที่รวบรวมไว้แต่ละชิ้นมีความสำคัญและมีคุณค่ามากในเหตุที่เป็นวัตถุพยานที่จะใช้พิจารณาศึกษาเรื่องราวของอดีตได้อย่างไม่รู้จบจึงเป็นกิจเบื้องต้นที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรมศิลปากรจะต้องบำรุงรักษาไว้ให้มั่นคงจะปล่อยให้ทำลายสูญไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะหาวัตถุชิ้นใหม่อันใดมาทดแทนกันพร้อมกันนั้นก็จะต้องพยายามแนะนำชักจูงคนทั่วไปให้ทราบถึงกิจการบริการรวมทั้งประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพิพิธภัณฑสถานเมื่อประชาชนได้รู้จักได้ใช้และได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑสถานโดยกว้างแล้วจึงจะนับว่าเกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น5ห้องประกอบด้วยห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินหรือกลองมโหระทึกสำริดที่มีอายุหลายพันปีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคโบราณห้องต่อมาเป็นห้องศาสนาพราหมณ์อินดูซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาพุทธโดยมนุษย์ในยุคนั้นยังคงนับถือเทพเทวดาและพูดผีซึ่งมีรูปปั้นรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อยุคนั้นเช่นพระวิษณุพระศิวนาตราชศิวลึงห้องที่3เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งห้องนี้จะจัดแสดงหลักฐานศิลปะวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองและสืบทอดมาในปัจจุบันส่วนห้องที่4เป็นห้องที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ประกอบด้วยผ้าเครื่องครามเครื่องถมที่มีความวิจิตรงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และห้องสุดท้ายห้องเครื่องปั้นดินเผาทั้งส่วนที่เป็นงานฝีมือของช่างโบราณและส่วนที่มาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่นเครื่องลายครามจากประเทศจีนเป็นต้นซึ่งวัตถุโบราณที่จัดแสดงไว้ทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้ผ่านการจัดแสดงที่มีชีวิตชีวายังได้ทำให้ผู้มาเยือนและอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าแห่งอารยธรรมคาบสมุทรไทยอย่างลึกซึ้ง
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานชาตินครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของกรมศิลปากรนะคะก็มีความสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่ที่รวบรวมรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ข้อมูลของมรดกศิลปวัฒนธรรมสำหรับพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากรเป็นอย่างมากค่ะก็คือท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเกิดกรมศิลปากรเนี่ยไปเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดให้ค่ะซึ่งการที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดให้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เหมือนกับให้ประเทศเราเนี่ยได้ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะก็คือส่งเสริมให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่ท่านเสด็จมาทรงเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆที่มีการดำเนินการในช่วงต่อๆไปอะค่ะจริงๆแล้วการเสด็จของท่านนะคะก็คือส่งผลให้คนสนใจอยากจะมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะคะการสร้างความรับรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยมันส่งผลไปถึงคนทั่วไปอะค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยเขาทราบมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดอะค่ะทำให้เขาอยากจะมาดูแล้วก็มาเห็นอีกทั้งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีการเก็บรักษาพวกอุปกรณ์เครื่องต่างๆที่ท่านใช้ในพิธีเปิดอะค่ะก็เลยเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเขามักจะเข้ามาดูแล้วก็มีคำถามตลอดค่ะความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การได้ทำงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการทำงานให้พระองค์ท่านเป็นการทำงานแทนพระองค์ท่านด้วยในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบันวันนี้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภาคใต้คือจักสานย่านลิเผาจังหวัดนครศรีธรรมราชงานฝีมืออันประณีตที่สะท้อนเอกลักษณ์และฝีมือช่างไทยได้อย่างงดงามวันนี้เรื่องราวแห่งพระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านการพัฒนางานหัตถศิลป์ย่านลิเผาให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ขียวชอุ่มแห่งภาคใต้มีพืชพื้นถิ่นขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มชื้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักและผูกพันกันมาอย่างช้านานนั่นคือย่านลิเผาเถาวัลย์ป่าขนาดเล็กที่มีเส้นเหนียวละเอียดและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่โบราณได้สร้างสรรค์ให้เถาวัลย์ป่ากลายเป็นเครื่องจักสานเครื่องใช้ที่คงทนสวยงามก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่ละเอียดประณีตและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชุมชนเล็กๆที่คงรักษาภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่าไว้ด้วยหัวใจนั่นคือกลุ่มจักสานบ้านลิเผาแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดศิลปะแห่งการจักสานย่านลิเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้มาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาผสมผสานรูปแบบและลวดลายโบราณกับสมัยใหม่อย่างลงตัวจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่กว่าที่งานจักสานลิเผาจะได้รับการยอมรับและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ไม่ได้ง่ายดายนักเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างไกลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานจักสานลิเผาจึงได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังพระองค์มีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงให้คุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์และต่อยอดย่านลิเผาผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ของที่นี่นะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเริ่มจากคุณแม่ของแฟนคุณแม่ของแฟนก็ทำมาที่ว่าอย่างเขาเอาของป่าของตักน้ำไปขายตามตลาดในเมืองหน้าเมืองอะไรพวกนี้เขาไปเห็นร้านของที่ลึกที่หน้าเมืองเขาจะมีกระเป๋าแยกที่เราขายอยู่เขาก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาทำลองทำดูเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีลูกหลานเยอะนะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวไปใบหนึ่งที่ขายใบแรกเลยของเขาของแม่ก็ได้ประมาณ250บาทนะราคาตอนนั้นน่ะข้าวสารถังละ16บาท250บาทถือว่าเยอะมากก็เลยถามต่อเรื่อยๆจากชุมชนทุกชุมชนในกลุ่มใกล้เคียงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไปออกร้านนิดนึงเราจะได้ลูกค้าบางกลุ่มที่เข้ามาถามแล้วว่ารูปแบบอื่นมีไหมลวดลายอื่นมีไหมเราก็เอาคำถามตรงนี้ของเขาเรามาพัฒนารูปแบบให้แตกต่างให้มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นให้มันจอกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับทำให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยจากงานกรีดยางพอเรากรีดยางตอนนี้เสร็จแล้วสามารถเราทำกระเป๋าเย็นเขาเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้และมีคือเลี้ยงชีวิตรอดมากขึ้นนะให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้หายไปนะเรากำลังหารุ่นใหม่ก็อย่างลูกชายผมก็ทำได้แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มาทำให้งานหัตถกรรมพวกนี้สูญหายไปให้มันมีอยู่ตลอดไปครับด้วยพระองค์หญิงจัดงานประกวดลายผ้าไทยใส่ให้สนุกประกวดลายผ้ามา4ปี5ปีนี้แล้วประกวดลายผ้าได้ผ้าพระราชทานตัวนี้ลายสิริเพื่อให้ชาวบ้านน่ะพัฒนารูปแบบของลายให้ดีขึ้นให้ทันกับทันยุคทันสมัยใจนะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมตรงนี้ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินดีได้มีอาชีพทำได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: กลุ่มจักสานบ้านลิเผาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งการเตรียมเส้นย่านลิเผาการย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคการจักสานอันละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนจากสองมือของชาวบ้านผลงานจักสานย่านลิเผาถูกพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งกระเป๋ากล่องเครื่องประดับและของตกแต่งที่ยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความงดงามทางศิลปะจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดงานจักสานแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในบ้านเกิดเป็นเรื่องราวของชุมชนและเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจุดประกายให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีลมหายใจวันนี้กลุ่มจักสานบ้านลิเผายังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งงานจักสานด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีที่ทรงสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปจากเส้นใยธรรมชาติอันเรียบง่ายสู่หัตถศิลป์ล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยและพระเมตตาที่ทรงห่วงใยงานศิลปชีพของประชาชนโดยเฉพาะงานจักสานย่านลิเผาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์จึงเปรียบดังแสงสองทางที่ช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้และนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวท.ทุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการในวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมนายเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
11: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้

0: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
2: นายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะครับมาแล้วพร้อมกันที่นี่ครับแน่นอน FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ทาง AM ครับ819 KHz 891 KHz ครับรวมถึง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ด้วยคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่คลื่นไหนนะครับวันนี้รายงานตัวกันหน่อยหนึ่งนะครับหลายเรื่องเลยแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนตื่นมาวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษจริงไหมครับนะฮะตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเลยลงทะเบียนกันหรือยังรายงานกันหน่อยได้ไหมสิทธิ์นะครับหรือว่าบางคนมีปัญหาอย่างไรบ้างลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะไล่เรียงกันเจออะไรบ้างนะครับได้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วขึ้นว่าต้องมีการตรวจสอบไหมอย่างไรนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้เลยนะครับบอกอยู่ที่หลังไมค์เจอปัญหาอย่างไรบอกมา02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับก็รายงานตัวกันมาก่อนเลยนอกเหนือจากบอลแล้วนะครับที่ดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึง19:00 น.ครับมีช่างเทคนิคของเราดูแลกันคุณทูลชัยคำรอดนะครับมีประสานงานวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่หลังไมค์เลยแจ้งมาได้เลยนะครับตอนนี้เปิดรับอยู่แล้วด้วยคุณลุงคุณป้านะครับที่จังหวัดไหน

0: ไหนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้เห็นบรรยากาศจากหลากหลายพื้นที่มีการโทรมาก่อนหน้าที่จะดำเนินรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยบรรยากาศเป็นยังไงครับการไปยืนยันตัวตนอยากรู้อยากรู้เล่าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานให้นะครับขาดเหลือตรงไหนติดขัดอย่างไรนะครับอย่างน้อยก็มีสวท.นี่แหละอยู่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรนะครับไปลงทะเบียนได้ไหมยืนยันตัวตนได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ฟังข่าวอยู่บางคนสแกนใช่ไหมครับต้องมีการสแกนยืนยันตัวตนเรื่องของสแกนหน้าอาจจะมีปัญหาบางคนจำรหัสเข้าไม่ได้อ่ะเมื่อกี้นี้มีโทรมาละคุณบอลช่วยหน่อยจำรหัสเข้าไม่ได้ต้องทำยังไงบ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนยังไม่ได้เป็นการอัปเวอร์ชันใหม่เลยนะครับถ้าเกิดไม่อัปเวอร์ชันปุ๊บเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะครับต้องปรับให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะแบบเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้ทำไมกดรับสิทธิ์ไม่ได้ตั้งแต่เช้าแล้วสิทธิ์ยังเหลือนะครับไม่ต้องกังวลสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะครับขอให้คุณผู้ฟังตั้งใจนะครับในการที่จะกดแล้วก็วันนี้นะครับมีหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันอ่ะเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วรายงานตัวกันหน่อยนึงนะครับบอกแล้วว่าวันนี้เรื่องแรกเลยที่อยากรู้ก็คือลงทะเบียนได้หรือเปล่าไทยช่วยไทย plus วันนี้ลงทะเบียนกันได้หรือเปล่านะครับมีคุณรจนาส่งมาแล้วคุณรจนาได้สิทธิ์ไหมครับวันนี้อยากทราบเหมือนกันนะครับแชร์มาแล้วก็ทักทายมาแล้วก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับวันนี้มีใครที่ติดตามกันอยู่นะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเรื่องสำคัญเลยวันนี้แน่นอนข่าวแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องของเริ่มแล้วไทยช่วยไทย plus วันนี้25 พฤษภาคม 2569ครับเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามบรรยากาศจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นของสวท.นะครับมีการอัปเดตกันทีมข่าวของเราตื่นกันสแตนบายกันตั้งแต่เช้าไล่เรียงกันนะครับช่วงเวลาชั่วโมงแรกเป็นยังไงบ้างช่วงโมงที่2เป็นยังไงสิทธิ์เหลือเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับต้องบอกว่าวันนี้วันแรกครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสำหรับพี่น้องประชาชนที่เตรียมตัวนะครับมาตั้งแต่หลายๆวันก่อนหน้านี้มีการบอกกล่าวกันว่าให้ไปโหลดแอปพลิเคชันนะเรื่องราวของแอปเป๋าตังนะครับติดตั้งเอาไว้เลยแล้วก็อย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่จะมีการลงทะเบียนว่าต้องปรับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือว่า Play Store นะครับก็ต้องทำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับคุณบอลและทีมงานทุกคนที่ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนะครับสิทธิ์เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครับต้องบอกว่าหลายคนได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับคนลงทะเบียนเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับต้องบอกว่ามีบางคนครับที่ต้องรอใช่ไหมมีการยืนยันสิทธิ์กันต่างๆนะครับคนใหม่ต้องรอ SMS 3วันก่อนจะใช้สิทธิ์นะครับล่าสุดนี่ต้องบอกเลยมาดูหลักเกณฑ์ก่อนนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือ1เลยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนแล้วก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแน่นอนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งระยะ1ระยะ2ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5หรือโครงการคนละครึ่งคลัสนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยเพราะมีบางคนบอกลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้สุดท้ายผมก็ถามไปว่าคุณพี่คุณป้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมเขาบอกใช่อ้าวไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถจะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ได้นะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขามีสิทธิ์ให้คุณอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกกันแล้วก็เป็นสิทธิ์อัตโนมัติเลยไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่นำเรียนกันแต่ถ้าเกิดว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยต้องลงทะเบียนกันตอน6โมงเช้าของวันนี้วันแรกเลยนะครับมีคำถามถามมาเมื่อกี้นี้ทำไมคนใหม่ต้องรอ SMS 3วันคุณบอลนี่นะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับมีฝากมาหาข้อมูลเรียบร้อยนะครับบอกเพราะรัฐบาลเนี่ยต้องใช้เวลาครับในการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขให้ตรงตามที่กำหนดเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมนั่นเองนะครับขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับคนใหม่เอาไปหาข้อมูลมาให้แล้วด้วยเพราะว่าส่วนนึงเลยที่บอกว่าต้องรอ SMS ตอบกลับมาอีก3วันสำหรับคนที่เพิ่งลงใหม่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งลงใหม่ก็จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบสำหรับคนใหม่ดังนี้นะครับหามาให้เรียบร้อยคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกัน1เลยขั้นตอนแรกคือเมื่อคุณลงทะเบียนสำเร็จนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยรัฐบาลก็จะตรวจสอบคุณสมบัติ นะว่าตรงเปล่านะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆซึ่ง process หรือว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขเนี่ยสำหรับคนใหม่นะครับก็ไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยใจเย็นๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนใหม่ต้องรอย้ำนิดนึงใจเย็นๆนะครับคนใหม่ต้องรอตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน3วันและหลังจากนั้นเขาก็จะแจ้งผลทาง SMS ให้คุณนะครับแน่นอนมาดูถ้าผ่านคุณสมบัติคนใหม่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบครบ3วันเสร็จปั๊บนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์ถ้าผ่านเกณฑ์นะผ่านคุณสมบัตินะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์ 4,000 บาททันทีแล้วเงินจะเข้าวันไหนคุณบอลวงเงินก็จะเข้าให้คุณวันที่1มิถุนายน2569ซึ่งก็เป็นวันแรกครับในการใช้จ่ายกรณีที่พอตรวจสอบแล้วนะฮะสำหรับคนใหม่ปรากฏไม่ผ่านคุณสมบัติรัฐบาลจะนำสิทธิ์กลับคืนมาลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปนะครับก็รอติดตามเดี๋ยวก็จะมาแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลกันนะครับในส่วนของไทม์ไลน์นะครับของเวลาสำคัญในการลงทะเบียนก็คือเริ่มลงทะเบียนวันนี้วันแรกแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้วันเดียวนะมีอีกคุณผู้ฟังแล้วสิทธิ์ก็ยังคงเหลืออยู่นะครับจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วบางคนแบบโอ้โหรีบลงตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับบางคนก็ช่วงกลางวันก็ทยอยลงกันนะครับบางคนได้ช่วงบ่ายเมื่อกี้มีแจ้งมาทางหลังไมค์ด้วยบอกได้ช่วงบ่ายครับคุณบอลโอเคแสดงความยินดีด้วยนะครับคนใหม่ย้ำนิดนึงที่มีการตรวจสอบไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับคนที่เป็นคนใหม่เพิ่งมีการตรวจสอบแล้วก็เขาจะใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ3วันนะครับไม่เกิน3วันนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็วันที่1มิถุนายน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็แน่นอนล่ะก็ต้องบอกว่าติดตามกันมาโดยตลอดเลยสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับก็อย่างที่นำเรียนกันว่าวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรัฐสนับสนุนให้60ประชาชนจ่ายเอง40นะครับแน่นอนอย่างที่ทราบกันว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกหลายๆคนบอกได้แล้วนะครับก็ยินดีด้วยแต่ใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติอย่างที่บอกกันนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนเผื่อว่าใครที่อยากจะลงทะเบียนเพราะตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออยู่สิทธิ์ยังไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีเวลาด้วยนะครับไปจนถึง29พฤษภาคมวันนี้25พรุ่งนี้26 27 28จนถึงวันศุกร์คุณฟังนะครับจนถึงวันศุกร์เลยวิธีการเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้วิธีการในการลงทะเบียนเพราะว่า1สิทธิ์ยังเหลืออยู่และ2ก็ยังไม่หมดเวลาด้วยนะครับแน่นอนขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ถามมานะครับง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เลือกรูปโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับกดลงทะเบียนเลยนี่นะครับขั้นตอนที่2ง่ายมากคุณผู้ฟังอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดปุ่มคำว่าลงทะเบียนซึ่งเป็นสีน้ำเงินกดได้เลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบวิธีการนะครับก็จะเล่าให้ฟังบอกให้ฟังง่ายๆแบบนี้กดขั้นตอนที่2คือกดคำว่าลงทะเบียนตัวอักษรจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะเป็นแบนเนอร์สีน้ำเงินก็กดเลยลงทะเบียนนะครับขั้นตอนที่3เสร็จแล้วง่ายมากเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปแสดงข้อความว่าคุณได้รับสิทธิ์คุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ภายในวงเล็บก็คือ60 40นะครับแล้วคุณก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้คือ1มิถุนายนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่าขั้นตอนต่างๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอใช้ในวันที่1มิถุนายน2569ก็คือวันจันทร์หน้านะครับแน่นอนวงเงินที่รัฐบาลให้ก็คือสนับสนุนไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน4เดือนรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดโครงการนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะข้อความกันหน่อยนึงนะครับคุณสุวรรณทาจากลพบุรีลงทะเบียนเรียบร้อยอันนี้แจ้งมาแล้วนะครับก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอเช้ามากๆเลยลพบุรีอากาศโปร่งฟังชัดเจนดีมันแฮปปี้มีความสุขหลังจากได้สิทธิ์นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับมีคุณติมคลองเตยแจ้งมาแล้วนะครับมีชีสเค้กด้วยคุณไมค์นะครับที่ทักทายมานะครับแล้วก็มีไมค์คราฟด้วยวันนี้ก็สวัสดีมาใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวครับก็รายงานตัวมาเลยทั้งด้านหลังไมค์นะครับอย่างที่บอกกัน02 276 9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721มาดูอีกเรื่องนึงที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้เรื่องลงทะเบียนใช่ไหมที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังหลายคนตื่นแต่เช้าเลยนะครับตื่นตั้งแต่ตีห้าบางคนตั้งแต่ตีสี่เลยบางคนมีด้วยนะส่งมาบอกคุณบอลนอนไม่หลับมีใครนอนไม่หลับบ้างมีบอกตื่นเต้นแหมลุ้นเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ว่าก็ดีชีวิตมันมีความกระชุ่มกระชวยได้มีการลุ้นมันก็มีความตื่นเต้นดีนะครับมันไม่ราบเรียบอ่ะเป็นกำลังใจให้พอตื่นมาปุ๊บนะครับบางคนบอกนอนไม่หลับแต่พอได้สิทธิ์ก็แฮปปี้มาดูอีกกลุ่มนึงคุณผู้ฟังกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับจากข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทางด้านของท่านภรดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเตรียมเดินหน้าทบทวนผู้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในประมาณสัก2เดือนนะครับหลายคนที่ถามมาอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้สำคัญเลยทีเดียวนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus วันนี้วันแรกนะครับท่านก็บอกว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นนะครับโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus เดิมสามารถกดนะฮะปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มของผู้สมัครรายใหม่นะครับคือผู้ที่ต้องบอกว่ากลุ่มที่2เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เป็นผู้สมัครรายใหม่ระบบนะครับจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยก่อนเห็นไหมครับเขาต้องใช้เวลาสักนิดนึงคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติพอคุณลงทะเบียนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็จะส่งไปที่ระบบจะส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยทำการตรวจคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาเนี่ยไม่เกิน3วันคุณผู้ฟังโดยระบบเนี่ยนะครับจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ช่วงระหว่างการตรวจสอบนะครับทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดครับพบว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาบอกว่า25นาทีแรกหลังเปิดระบบเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนไปคิดว่ากี่คนคุณผู้ฟังให้เวลาช่วงเวลาแค่แบบครึ่งชั่วโมงแรกก็แล้วกันครึ่งชั่วโมงแรกก็ประมาณสักไม่เกิน6โมงครึ่งเนี่ยปรากฏนะครับครึ่งชั่วโมงแรกนะเขามีการสรุปมาท่านภรดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าครึ่งชั่วโมงแรกของเมื่อเช้านะครับผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า10ล้านสิทธิ์โอ้โหเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเหลืออยู่นะครับเหลือสิทธิ์อยู่นะครับจากข้อมูลที่มีการลงเอาไว้ในเพจของสวทช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเหลือประมาณ8ล้านสิทธิ์แต่ตอนนี้ครับหลายคนที่ดูอยู่หรือว่าฟังอยู่ก็เหลือแต่ว่าก็จะไล่ไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีการไล่เลียงไปเรื่อยๆว่าคนอาจจะลงตอนเย็นใช่ไหมครับสิทธิ์มันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโควต้าทั้งหมดเนี่ยก็คือ30ล้านสิทธิ์นะครับจนกว่าจะหมดโควต้าตอนนี้ยังเหลือครับเหลืออีกหลายล้านสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะลงทะเบียนในช่วงของเย็นวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์จากไทยช่วยไทย plus นะครับเป็นกำลังใจให้หลายคนที่ลงทะเบียนกันอยู่นะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าได้สิทธิ์แล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยบอกว่ากำลังจะลงให้คุณยายนะครับกำลังจะลงให้คุณป้าด้วยก็ขอให้ได้สิทธิ์นะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมามีกรณีอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่เป็นกลุ่มสำคัญเช่นเดียวกันเรื่องของกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองครับจำนวนคือประมาณสัก 13.2 ล้านสิทธิ์นะครับทางด้านของนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มนี้แหละครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกรัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อเรียกร้องของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไหนใครที่บอกว่าเดือดร้อนจังเลยคุณบอลแต่ว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์เลยแล้วก็ไม่เคยเลยในโทรมาบอกหน่อยเราก็อยากรู้นะครับตรงไหนช่วยได้ทีมงานสวทก็จะพร้อมนะครับแล้วก็จะช่วยประสานให้อย่างที่ท่านภรดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกในเพจของสวทเลยท่านบอกว่ามีกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจริงบางส่วนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มีการมอบหมายเรื่องนี้ไปยังกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับ เร่งลงพื้นที่นะครับในการสำรวจนะครับเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่ต้องบอกว่ามีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนเพิ่มเติมจากนั้นครับก็จะมีการส่งข้อมูลหลังจากไปสำรวจเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังนะครับดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบรายได้ต่อปีต้องดูนะครับก็เข้าไปตรวจสอบรายได้ต่อปีว่าได้เท่าไหร่ไปตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินสถานะการประกอบธุรกิจด้วยนะครับเขาก็จะตรวจสอบค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่เนี่ยเขาบอกคาดว่าจะใช้เวลาการดำเนินการนะฮะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคร่าวๆนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับทั้งลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรเป็นประชาชนที่มีรายได้เนี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนอย่างไรนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปยังกระทรวงการคลังพอไปลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วตรวจสอบหมดนะครับว่ารายได้ต่อปีเป็นยังไงมีการถือครองที่ดินไหมนะครับแล้วก็สถานการณ์การประกอบธุรกิจเป็นอย่างไรด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อเหตุผลคือจะได้ให้ความช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงได้นะครับโดยกระบวนการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่เนี่ยอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังว่าเขาคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบสักประมาณ2เดือนนะครับโดยในระหว่างนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับเดิมกลุ่มเดิมก่อนนะจำนวนประมาณสัก 13.2 ล้านรายเนี่ยก็ยังคงได้รับสิทธิ์ปกตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามนะครับเพิ่มเติมมาผ่านทางด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721เชื่อว่าหลายคนครับก็ยังคงติดตามแล้วก็กดติดข้อมูลต่างๆกันอยู่นะครับมีเรื่องราวต่างๆส่งเข้ามาคุณพิสมัยครับคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์ได้แล้วรอยืนยันตัวตนก่อนอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยแต่เข้าใจได้อันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอย่างที่นำเรียนกันคุณกำธรคำมูลนะครับได้รับสิทธิ์หรือยังสวัสดีครับคุณบอลมานะครับแล้วก็มีคุณอะไรเนี่ยคาชาพลนะครับส่งเข้ามามีคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับหลายๆท่านเลยคุณนฤมลนะครับคุณสิริวดีนะครับแล้วก็มีคุณจามรีนะครับส่งเข้ามาด้วยหลายท่านเลยที่ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่จากพิจิตรนะครับจากประจินบุรีนะได้รับข้อความแล้วฟังทุกวันเลยแล้วก็จากแม่ฮ่องสอนด้วยจากหลายพื้นที่ฟังออนไลน์อยู่ฟังผ่าน TikTok ด้วยนะครับก็เรียกว่าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับมีหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต้องบอกว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเหลือในมิติต่างๆเพื่อให้เรื่องของการลดภาระค่าครองชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เรียกว่าหลายคนมีการบ่นมาแหละว่าอู้ข้าวของแพงจังเลยคุณบอลแล้วเรื่องของการใช้การจ่ายตอนนี้ก็อาจจะมีการติดขัดบ้างแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนกรณีที่มีมิจฉาชีพเนี่ยแหละนะครับยังคงใช้ช่วงเวลานี้ที่มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาใช้คำว่าฉวยโอกาสนี่มิจฉาชีพส่งลิงก์ส่ง SMS นะครับให้เพิ่มเพื่อนส่งมาทางไลน์ด้วยแล้วบอกให้คุณเนี่ยเอากรอกลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งเรื่องนี้ครับต้องรีบมาบอกกันด่วนที่สุดเลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลครับเปิดโอกาสนะครับวันนี้เรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยให้เราได้มีการลงทะเบียนกันนะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปนะครับเมื่อเช้าวันแรกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วันนี้วันแรกแต่สิทธิ์ก็ยังคงมีเหลืออยู่นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเวลาด้วยนะครับจะไปหมดวันที่29เพราะนั้นแล้วเนี่ยใครยังไม่ได้ลงสามารถลงได้เลยแต่ในขณะเดียวกันก็ฝากนิดนึงครับมีการแจ้งมาเตือนประชาชนครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยจังหวะช่วงนี้แหละคุณผู้ฟังสร้างเพจปลอมส่ง SMS มานะครับแล้วก็มีการทักแชทมาทางสื่อออนไลน์ด้วยบอกว่าตอนนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสให้ประชาชนเนี่ยเขาส่งลิงก์มาเสร็จปุ๊บบอกให้คุณเนี่ยกรอกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับขอประชาชนหนึ่งเลยนะโปรดระมัดระวัง แล้วก็2เนี่ยตรวจสอบให้ละเอียดด้วยบอกโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางเดียวเท่านั้นอันนี้อันดับแรกนะครับอันนี้อันดับแรกถ้าฟังรายการอยู่ฟังทางโซเชียลมีเดียอยู่บอกต่อๆไปด้วยไม่มีการกรอกข้อมูลทางลิงก์ไม่มีการทักแชทนะครับทาง LINE หรือว่าไม่มีการทักอินบ็อกซ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะให้กรอกข้อมูลแล้วบอกว่าคุณจะได้สิทธิ์ไม่มีนะครับย้ำเลยการลงทะเบียนลงได้เพียงแค่ช่องทางเดียวย้ำลงได้เพียงแค่ช่องทางเดียวนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นเห็นไหมฮะคุณพ่อครับคุณแม่ครับคุณลุงคุณป้าครับที่ฟังรายการอยู่ย้ำเลยว่าเราลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้เพียงแค่ทางเดียวนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับหากพบว่ามีข้อความที่เร่งให้คุณเนี่ยรีบกรอกข้อมูลลงในลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนคุณป้าเพิ่มเพื่อนด่วนเลยนะครับบอกว่าจะให้กรอกผ่านทางลงทางไลน์อะไรเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลโกงนะครับกลหลอกกลลวงของมิจฉาชีพดังนั้นครับฝากข้อเอาไว้1เรื่องเลยเรื่องแรกอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือว่าข้อความแปลกปลอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าหลงเชื่อเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียที่บางทีแล้วเนี่ยอาจจะมีการมาหลอกลวงมาแบบทำให้เรารู้สึกเกิดความสับสนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงคืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนด้านหน้าหรือว่าด้านหลังโดยเด็ดขาดวันเกิดพินเลข OTP ต่างๆอย่าเชื่อสายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าธนาคารแล้วก็โทรมาขอเลข OTP อันนี้ก็ไม่มีนะครับตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งไปได้เลยที่สายด่วนครับAOC นะครับ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลานี้ที่อยู่ในห่วงเวลาของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสก็มีการฉวยโอกาสจากมิจฉาชีพอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกันเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันต่อครับสักครู่เดียว
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: 17:33 ครับหลังไมค์วันนี้ค่อนข้างคึกคักแน่นอนท็อปิกสำคัญที่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็พูดคุยกันนะครับลงหรือยังเจอหน้ากันก็ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรือยังนี่60 40ส่วนใหญ่ก็ลงแล้วเรียบร้อยลงแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เจอมาก็บอกว่ารอ SMS นะครับรอ3วันอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วว่าให้เวลาตรวจสอบผ่านกระบวนการไม่ต้องกังวลย้ำเลยไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องตามเกณฑ์ทุกอย่างก็ได้รับสิทธิ์ตามปกติไปนะครับก็รอเวลานิดนึงนะครับมีหลายท่านเลยคุณสุรชัยทักทายเข้ามานะครับเรียกว่าได้รับสิทธิ์เรียบร้อยไหม ส่งมาบอกกันหน่อยคุณน้ำตาลมีคุณตีน้อยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีกับหลายๆคนที่เรียกว่าวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าแหละมาลงทะเบียนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40กันนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีโอ้โหเรียกว่าโอ้ยทีมไทยแลนด์ของเรานี่ดังไกลกระหึ่มโลกกันเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลครับมอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกนะครับเน้นเรื่องของโอกาสเน้นเรื่องของประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจับมือทุกหน่วยงานคลัสเตอร์เดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปต้องบอกว่าเรียกว่าหลายคนที่ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รับฟังนะครับเสียงสะท้อนในประเด็นสำคัญครับคือการขับเคลื่อนนโยบายที่ใช้เวลาสนทนากันมากกว่า3ชั่วโมงคุยกันค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับกว่า3ชั่วโมงเลยนะครับประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือการพูดคุยกันนั่นก็คือ1เลยเรื่องของการเร่งเครื่องนะครับ FTA ไทยสหภาพยุโรปเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนนะครับของรัฐบาลที่ภาคธุรกิจทั้งไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากจะช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีแล้วก็เรื่องของการค้าด้วยเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านบอกมั่นใจครับเรื่องของการปรับการทำงานที่ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการในรูปแบบของคลัสเตอร์นี่นะครับเพื่อให้เป็นการผลักดันการเดินหน้าปิดการเจรจา FTA ในโอกาสนี้ครับทางด้านของหลายๆประเทศเลยสะท้อนมาว่าไทยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่สนอกสนใจนะครับในสายตาของโหคนทั่วโลกเลยบอกอยู่ในเรดาร์ของนานาชาติอันนี้ประโยคนี้สำคัญเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการทูตเชิงรุกที่ครอบคลุมนะครับทางด้านของความมั่นคงแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็มนุษยธรรมด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำแนวทางการทูตนะครับเรื่องของแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้นะครับเป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาคุณผู้ฟังทราบว่ามีเสาอะไรบ้างเสาแรกเลยการทูตเพื่อความมั่นคงนะครับเพื่อเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมมนุษยธรรมนะครับนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนี่นะครับเรื่องที่3ครับคือการยกระดับมาตรฐานสู่OECD ตอนนี้เนี่ยคำนี้หลายคนเลยบอกว่าเอ๊คืออะไรเป็นการสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีจากเดิมที่เคยตั้งไว้5ปีนะครับแล้วก็อีกเรื่องสำคัญครับคือการชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยนะครับว่าการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับเรื่องราวของความคิดกับผู้นำของกลุ่มอาเซียนนี่นะครับทั้งทุกๆประเทศเลยเนี่ยต่างปักหมุดครับให้ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งภูมิภาคอันนี้เรื่องสำคัญนะความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเด็นนี้ครับประเทศไทยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างได้เปรียบประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญระดับโลกของไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ระบุว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วก็เป็นเจ้าภาพเวทีระดับโลกอีกหลายรายการครับดังนั้นเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่ในสปอตไลท์โลกนะครับมีอีกหลายงานเลยยกตัวอย่างเช่นการประชุมในช่วงเดือนตุลาคมใช่ไหมครับหลายคนทราบละ World Bank IMF Annual Meeting 2026นะครับช่วงตุลาคมของปีนี้แล้วก็มีการประชุมสุดยอดสุขภาพโลกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังช่วง พฤศจิกายนนะครับก็ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปครับเพื่อขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกเน้นเลยนะครับเรื่องของโอกาสนะครับแล้วก็เป็นการจับมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าทั้งในส่วนของ FTA สหภาพยุโรปและก็ไทยนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามแล้วก็อัปเดตภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ครับก็ได้มีการลงเอาไว้น่าสนใจเลยต่อเนื่องเลยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่ต้องบอกว่าทันทีที่เครื่องแต่นะฮะที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยทำงานทันทีนะครับล่าสุดอีกหนึ่งงานสำคัญครับก็ได้มีการเร่งดึงทุนยุโรปครับบริษัทดังๆตอนนี้นะเขาบอกประเทศไทยเราเนื้อหอมเหลือเกินเขาเตรียมที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วเขาสนใจคุณผู้ฟังตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานพลังงานสะอาดในประเทศไทยด้วยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยกำลังเรียกว่าไปได้ดีเลยทีเดียวทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีการสนทนากับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสเนี่ย4 รายแล้วก็เป็นยักษ์ใหญ่นะครับของระดับเขาเรียกว่าระดับยุโรปเลยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพราะบอกว่าเขาเห็นโอกาสนะครับการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเรื่องอะไรการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเช่นให้เห็นภาพเลยพวกอวกาศและก็การบินและรวมถึงเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ครับผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และก็แบบมือสองด้วยในรูปแบบของการให้บริการเหล่านี้เนี่ยเขาแสดงความสนใจเรื่องที่จะปักหมุดมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าต่างประเทศโดยใช้ประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่ที่ให้บริการการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโอ้โหเรียกว่าอลังการเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ครับบริษัทมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสและก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีแล้วก็เคลือบผิวอากาศยานระดับโลกเขาบอกเขาก็สนใจครับที่จะปักหมุดแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยพร้อมขยายกิจการเรื่องของบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดความสามารถทั้งในส่วนของการซ่อมบำรุงอากาศยานไทยให้สามารถดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรนะครับมีบริษัทต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่เรียกว่าปักหมุดนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็จะกลายเป็นหับของภูมิภาคด้วยรวมถึงอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ในส่วนของการผลิตพลังงานสะอาดซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีการดำเนินกิจการในประเทศอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาเน้นเรื่องการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยมีเงินลงทุนสะสมเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ผู้ให้บริการการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตพลังงานสะอาดเหล่านี้เนี่ยเขามีความสนอกสนใจบอกตอนนี้ไทยเนี่ยกำลังแบบโหเป็นที่จับตามองของภาคเอกชนระดับโลกเลยที่เขาสนใจครับจะมาลงทุนในประเทศไทยสอดคล้องกับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เร่งขับเคลื่อนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปรวมถึงการมีมาตรการและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยตอนนี้จากเพจนะครับของทั้งสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินทางไปปารีสประเทศ ศฝรั่งเศสก็ทันทีที่เครื่องแตะพื้นทำงานทันทีนะครับอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าก็เพื่อชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยข้ามฟากไปดูท่านสุภจีกันหน่อยนึงท่านสุภจีก็โอ้โหต้องบอกว่าทำงานหนักเลยทีเดียวล่าสุดครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่ประเทศจีนเดินหน้าครับการทูตนะครับไม่ว่าจะเป็นทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเตรียมขยายโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยโดยล่าสุดครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โชว์บทบาทไทยบนเวทีการประชุมระดับโลกรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมแบบรัฐมนตรีระดับโลกที่เรียกว่าบิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับเดินหน้าเชิงรุกชูนโยบายและก็การดำเนินงานของไทยมีการพบปะหารือทวิภาคีอย่างเข้มข้นด้วยเป้าหมายหลักวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อผลักดันโอกาสทางการค้าการลงทุนและก็ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยการประชุมครั้งนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเปิดเผยครับว่าเวทีการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นเวทีประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกปีนี้มุ่งเน้นครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อนะครับหารือแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าเนี่ยให้เปิดกว้างมากขึ้นคาดการได้น่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกที่เน้นครับการประชุมครั้งนี้ก็เน้นความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์AI นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยี innovation แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสะอาดในฐานะที่เป็นเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่ด้วยนะครับแน่นอนใครที่ติดตามอยู่ครับเวทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยของเราโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปกอื่นๆท่านสุภจีบอกแล้วก็ได้มีโอกาสเสนอความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและเดินหน้ารวมถึงการรวมกลุ่มครับรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยไทยชูมาตรการภายในประเทศที่เป็นฐานเรื่องของการผลิตที่สำคัญของหับในภูมิภาคด้วยแล้วก็เป็นแหล่งที่ต้องบอกว่าจุดศูนย์กลางหรือว่าเป็นโลจิสติกเป็นหับที่สำคัญที่น่าเชื่อถือของภูมิภาคนะครับมีการผ่านการปรับปรุงทั้งกฎระเบียบแล้วก็การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจต่างๆเช่นอาทิเช่นการปฏิรูปกฎหมายนี่นะครับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญในช่วงท้ายครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านยังใช้โอกาสตรงนี้คุณผู้ฟังหารือกับ2ฝ่ายด้วยนะครับแบบ2ฝ่ายกับผู้แทนจากสมาชิกเอเปกที่สำคัญด้วยท่านได้มีการแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกับออสเตรเลียด้วยก็เพื่อมุ่งเน้นต่อยอดความร่วมมือทั้งในส่วนการค้าทั้งในส่วนการลงทุนเกษตรมูลค่าสูงพลังงานสะอาดการค้าดิจิทัลนะครับอุตสาหกรรมอนาคตทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการส่งเสริมการลงทุนคุณภาพรวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเดินหน้าครั้งสำคัญนะฮะของการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศจีนเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การเข้าร่วมประชุมแต่เป็นการใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้เนี่ยเพื่อผลักดันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าเดิมต้องดูแลคู่ค้าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการเปิดประตูการค้าการลงทุนและขยายตลาดและขยายการบริการไทยรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยครับพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดและก็แน่นอนครับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ไม่พลาดครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไปกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็จะนำข้อมูลอัปเดตแบบนี้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับก็จะนำมาให้ได้ติดตามกันนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวกันอยู่เรื่องของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ต้องบอกว่ามีอาการหมดสตินะครับแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานีครับบอกทีมแพทย์เนี่ยต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ล่าสุดท่านตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแพทย์ก็สั่งดูแลอย่างใกล้ชิดครับทางด้านของนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดเผยจากกรณีที่มีการรายงานเรื่องของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ท่านเนี่ยหมดสติครับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกทีมแพทย์ครับต้องทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวล่าสุดครับต้องบอกว่าท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณหมอด้วยเนื่องจากว่านายสุริยะเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำงานหนักนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์เป็นระยะเวลานานเกือบ2เดือนนะครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางด้านของเรื่องสำคัญเลยคือท่านก็เดินหน้าเร่งงานหลายๆด้านเลยทั้งปัญหาภาคเกษตรทั้งปัญหาเรื่องของพืชผลนะครับการบริหารจัดการน้ำการลงพื้นที่นะครับพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในหลายต่อหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทีเดียวล่าสุดก็ปลอดภัยแล้วนะครับหลายคนที่ทักเข้ามาถามเข้ามาข่าวคราวของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ต้องบอกว่ามีกำลังใจต่างๆนี่ส่งเข้ามามากมายนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสวทของเราใครที่ติดตามกันอยู่ครับแน่นอนคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้เชื่อว่าวันนี้ครับแน่นอนรายการดังที่ได้มีการพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของบ้านน็อกดาวน์เก๋วันนี้หลายคนได้ติดตามใช่ไหมครับจากรายการดังเลยล่าสุดครับต้องบอกว่าเรื่องนี้แน่นอนเป็นหน้าที่หลักที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสั่งฟันผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวน์เก๋บอกของไม่ตรงปกมีการผิดสัญญาอีกแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้นะมากกว่า50รายแล้วก็รวมมูลค่าความเสียหายจากกรณีดังกล่าวเนี่ยกว่า30ล้านบาทครับล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่งทีมสคบครับตรวจสอบดำเนินคดีด่วนเลยวันนี้ครับ25พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับได้รับรายงานจากทางด้านของสคบกรณีที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากการสั่งซื้อบ้านน็อกดาวน์จากผู้ประกอบการรายหนึ่งคุณผู้ฟังที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่ได้มีการโฆษณากล่าวอ้างมีผู้เสียหายเนี่ยมีการโอนเงินนะครับกว่า 240,000 บาทให้กับผู้ประกอบการแต่เมื่อใกล้ครบสัญญากลับได้เพียงโครงบ้านผู้เสียหายเปิดเผยว่าเขาเห็นนะเขาเห็นจากเพจของโฆษณาเนี่ยเขาบอกเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์สวยงามแล้วก็มีการโฆษณาที่แบบเขาก็เชื่อนะจึงตัดสินใจสั่งทำบ้านน็อกดาวน์เพราะเขาบอกเขาอยากได้ปรากฏคุณผู้ฟังตกลงราคากันเสร็จสละตะเรียบร้อยหลังละ 170,000 บาทเขาเอา2หลังเลยนะครับก่อนที่จะทยอยโอนเงินไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานับสละตะรวมแล้วเนี่ยกว่า2เดือนปรากฏงานไม่คืบหน้าเลยเริ่มติดต่อเพจก็ติดต่อไม่ได้พอไปรวมกลุ่มกันปรากฏโอ้โหถึงกับช็อกเลยคุณผู้ฟังปรากฏว่ามีผู้เสียหายที่โดนคล้ายๆกันแบบเนี้ยกว่า50รายรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า30ล้านบาทโดยเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับทันทีที่ท่านทราบเรื่องสั่งการด่วนเลยนะครับบอกว่าให้สคบติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ทางสคบครับให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3ซึ่งท่านดูแลด้านสัญญาโดยตรงเร่งตรวจสอบติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีหากเป็นกรณีที่ผู้บริโภคจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านนะครับให้ขึ้นมาใหม่บนที่ดินของผู้บริโภคเองเนี่ยนะจะอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาพ.ศ. 2559นะครับโดยผู้ประกอบการนะครับต้องจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดในส่วนกรณีของบ้านน็อกดาวน์ที่วันนี้ถูกพูดถึงกันเยอะเลยเป็นการซื้อขายบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผู้ขายเนี่ยตกลงเคลื่อนย้ายบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไปติดตั้งยังพื้นที่อื่นจึงมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไปไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการสัญญาดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีครับสคบยังคงยืนยันชัดเจนว่าการช่วยเหลือผู้บริโภคเป็นไปอย่างเต็มที่
ที่นะครับโดยใช้อำนาจในการดำเนินคดีแทนตามมาตรา39พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค2522นั่นเองนะ

ฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพื่อเพิ่มยอดขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาที่ประหยัดและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพช่วยโอกาสอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นหากพบข้อความที่มีลักษณะเร่งให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพื่อนๆไลน์ส่วนตัวอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลากำหนดให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินเพื่อความปลอดภัยขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมดังนี้1. ไม่กดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความ2. อย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการ 3. อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเกิดพิน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคาร 4. อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐธนาคารไม่มีนโยบายโทรขอ OTP หรือให้โอนเงิน 5. ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือเพจที่ไม่มีความเชื่อถือหากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงกรมควบคุมโรคเตรียมหารือกต.ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.8.1 ยังไม่กระจายหรือรุนแรงองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มสูงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงกลุ่มคนไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งนำโรคและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือ21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับวิธีการป้องกันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยกรมควบคุมโรคเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อป้องกันแนวทางการเดินทางการแยกกักตัวไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงโรคติดเชื้ออีโบลาย้ำว่าประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังและมาตรการการรองรับอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ NB1.8.1 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคณวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 คนเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือรุนแรงมากขึ้นเน้นย้ำประชาชนเฝ้าระวังสังเกตตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยง608หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการป่วยให้พบแพทย์ทันทีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมสวยทั้งกายและใจสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเชิญชวนคนสุขภาพดีร่วมเติมเลือดให้เต็มคลังช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสภากาชาติไทยเปิดเผยว่า
จากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: ในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศจำนวน 250,000 ยูนิตแต่ณขณะนี้จัดหาโลหิตได้เพียง 88,907 ยูนิตซึ่งยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายซึ่งจะทำให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานงานบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศกับแคมเปญสุดพิเศษครั้งใหญ่แห่งปีสวยทั้งกายและใจสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคโลหิตขอให้เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนมาเป็นผู้ให้โดยสุขภาพต้องแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงหากอยู่ระหว่างการรับประทานยารักษาโรคประจำตัวให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งดื่มน้ำ 300-500 ซีซีก่อนบริจาคโลหิตรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจังหวัดพังงาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569และเมืองพังงาครบ217ปีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวพังงาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเมืองพังงาให้เป็นที่จดจำของประเทศไทยและนักท่องเที่ยวด้วยการนำขบวนนางรำกว่า 2,017 คนขบวนของมวลชนทั้ง8อำเภอวงโยธวาทิตของนักเรียนขบวนกลองยาวล้วนแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นร่วมเดินขบวนแห่รำถวายศาลหลักเมืองพังงาในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569และเมืองพังงาครบ217ปีซึ่งได้เริ่มต้นขบวนจากใจกลางเมืองพังงาเดินแห่ไปยังเมืองพังงาระยะทางกว่า 1.6 กิโลเมตรท่ามกลางพี่น้องประชาชนชาวพังงาและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอชมความงดงามของขบวนตลอดสองข้างทางสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาจังหวัดพังงาได้จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาในระหว่างวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราการแสดงของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาการแสดงของศิลปินนักร้องพร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นถิ่นและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานคือวันที่28พฤษภาคม2569จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังพร้อมด้วยนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ท่ามกลางฉากหลังเป็นภาพศิลปะเมืองสามธรรมบนกำแพงศาลหลักเมืองพังงาซึ่งเป็นจุดเช็คอินสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสักการะเจ้าแม่สายทองชมความงดงามของผ้าไทยกระทบไหล่ดาราถ่ายภาพกับกำแพงศิลปะอันงดงามพร้อมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพชิมอาหารพื้นเมืองและสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติอันงดงามของเมืองพังงาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569อริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำศัพท์กลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นการแสดงอาการลักษณะของคนนะคะที่แสดงการเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยวันดีนะคะยโสนะคะหรือไม่ก็ไปถึงขั้นร้ายแรงที่สุดก็น่าจะเป็นลักษณะของอาการจองหงนะคะซึ่งคำนี้นะคะมีหลายคำด้วยกันค่ะในภาษาอังกฤษที่มีความหมายในลักษณะเช่นนี้ค่ะกลุ่มคำวันแรกครั้งแรกนะคะที่จะเสนอก็คือคำว่า arrogant นะคะ arrogant สะกดนะคะ A R R O G A N T arrogant นะคะน่าจะเป็นคำที่ใช้บ่อยครั้งที่สุดนะคะถ้าจะแสดงถึงลักษณะนะคะที่เป็นการให้เห็นว่ามีความยโสหรือว่ามีความจองหองหรือว่ามีความอวดดีนั่นเองนะคะคำนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้กับการบรรยายลักษณะของคนนะคะทั่วไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุนะคะว่าบุคคลคนนั้นนะคะจะเป็นบุคคลในระดับใดนะคะก็คืออาจจะเป็นคนชั้นผู้น้อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีอายุมากแล้วนะคะหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยถ้าพูดในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์นะคะก็คืออาจจะเป็นคนทั่วๆไปหรือนะคะมีบรรดาศักดิ์นะคะสูงส่งนะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้เช่นกันที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคำที่บางครั้งก็ต้องเลือกใช้นะคะให้เหมาะสมกับลักษณะของคนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของประโยคนะคะที่ใช้คำว่า arrogant กันนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะ standing with your hands on your hips makes you look arrogant นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการยืนด้วยการเอามือเท้าสะเอวนะคะทำให้คุณดูเป็นคนหยิ่งยโสนะคะก็คงนึกท่าทางหรืออาการออกนะคะเวลาเรายืนแล้วก็เราเอามือเท้าสะเอวเนี่ยมันก็ทำให้ดูเป็นคนเย่อหยิ่งนั่นเองนะคะ standing with your hands on your hips makes you look arrogant นะคะการยืนด้วยการเอามือเท้าสะเอวทำให้คนดูยโสอีกตัวอย่างประโยคค่ะ an arrogant person usually looks down on others นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือคนยโสมักจะดูถูกคนอื่นนะคะความหมายของคำว่า look down นะคะก็คือการรู้สึกกับผู้อื่นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการดูถูกนั่นเองนะคะกริยา look down an arrogant person usually looks down on others นะคะคนยโสมักจะดูถูกคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราต้องการสื่อความนะคะของการบรรยายลักษณะนะคะว่าเป็นคนที่เยโสนะคะจงหองหรือว่าอวดดีเนี่ยคำว่า arrogant นะคะน่าจะเป็นคำที่สามารถใช้ได้ทั่วไปนั่นเองนะคะลองนำไปใช้กันนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับข้อคิดดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีความหมายก็มาหนุนใจท่านนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็คงจะชวนท่านผู้ฟังถอยบ้างก็ดีนะครับมาบางทีเราถอยหลัง1ก้าวเพื่อกระโดดให้ไกลกว่าเดิมนะครับบางครั้งชีวิตเรานั้นเรื่องของการหยุดไม่ใช่เรื่องของความพ่ายแพ้นะครับบางทีการหยุดนิ่งๆก็เป็นการเตรียมพลังนะครับในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะต้องเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าตลอดเวลาคำว่าถอยมักจะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวเป็นการยอมแพ้หรือเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่ความจริงแล้วนะครับการถอย1ก้าวอย่างมีสติอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวกระโดดที่ไกลกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาหนุนใจกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้ครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนำการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่จะรับฟังรายการที่อัปเดตทุกวันนะครับรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ก็ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพอเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับก็สามารถรับฟังรายการต่างๆได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นที่วางโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับที่วางโทรศัพท์มือถือขนาดกระทัดรัดใช้สอยสะดวกนะครับเป็นเจ้าของได้ครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722 0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่25พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านแล้วก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

บทเพลงที่คุ้นเคยนะครับเสียงของคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะครับถอยดีกว่านะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับบางครั้งการหยุดก็ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับการหยุดคือการเตรียมพลังนะครับเพราะว่าในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะต้องไปข้างหน้าตลอดเวลาคำว่าถอยก็เลยถูกมองว่าเป็นเรื่องของความล้มเหลวเป็นเรื่องของการยอมแพ้หรือเป็นสัญญาณของความอ่อนแอนั่นเองนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการถอย1 ก้าวอย่างมีสตินะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวกระโดดที่ไกลกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะกระโดดไกลนะครับเราต้องถอยหลังเล็กน้อยใช่ไหมครับถอยหลังเพื่อเป็นการรวบรวมแรงเพราะการถอยนั้นไม่ใช่การหนีนะครับเป็นการเตรียมพลังชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับบางช่วงเวลาที่เราหยุดคิดที่เราทบทวนแล้วก็ตั้งหลักใหม่ถือว่าเป็นการสะสมพลังภายในเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงกว่าเดิมนะครับเมื่อเราอยู่ท่ามกลางปัญหาแน่นอนครับเมื่ออยู่ท่ามกลางปัญหามองไม่เห็นทางออกหรอกครับเพราะว่าเราอยู่ชิดเราอยู่ใกล้กับปัญหามากเกินไปนะครับเราต้องถอยมา1 ก้าวนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นภาพรวมเราจะได้เห็นจุดบกพร่องเราจะได้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่นะครับการได้หยุดพักนั้นนะครับอาจจะช่วยให้เราไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่จะช่วยให้เราตัดสินใจด้วยสติปัญญาจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ทุกการเดินหน้าจะดีเสมอไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าใจยังบอบช้ำถ้าใจยังเหนื่อยล้าถ้าใจยังไม่พร้อมการฝืนเดินต่อนะครับจะทำให้เราเสียหายมากกว่าเดิมนะครับบางครั้งการถอยก็เป็นการดูแลหัวใจนะครับการให้เวลากับตัวเองฟื้นฟูแล้วก็เป็นการยอมรับนะครับว่าคนเราทุกคนเป็นมนุษย์ก็มีขีดจำกัดและเมื่อใจของเราแข็งแรงขึ้นเราจะเดินต่อไปได้อย่างมั่นใจกว่าเดิมครับ

0: ทเพลงก้าวต่อไปนะครับเสียงของคุณบอยพีซเมเกอร์นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกำลังพูดถึงเรื่องการถอยอยู่นะครับบางครั้งการหยุดการถอยไม่ใช่เรื่องของความพ่ายแพ้นะครับแต่เป็นเรื่องของการเตรียมพลังนะครับก่อนที่เราจะกระโดดไกลนะครับนักกีฬารู้ดีนะครับเราต้องถอยหลังนิดนึงนะครับเป็นการรวบรวมแรงนะครับการถอยไม่ใช่การหนีนะครับเป็นการเตรียมพลังถ้าเราไม่ถอยนะครับเราคลุกวงในอยู่เราอยู่ในท่ามกลางปัญหาเราก็จะมองไม่เห็นทางออกนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เกินไปนะครับดังนั้นไม่ใช่ทุกการเดินหน้าจะดีเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าใจยังไม่พร้อมใจยังบอบช้ำใจยังเหนื่อยล้านะครับการฝืนเดินต่อก็จะเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระเยซูคริสต์เองนะครับแม้พระองค์จะมีภารกิจสำคัญมากมายแต่หลายครั้งนะครับในพระคัมภีร์ก็ระบุไว้นะครับว่าพระเยซูทรงปลีกตัวไปยังที่สงบเพื่ออธิษฐานและพักผ่อนการถอยของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การละทิ้งหน้าที่นะครับแต่เป็นการเติมพลังฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องถอยไปหาความสงบเราต้องถอยเพื่อการทบทวนกับพระเจ้านะครับการได้ทบทวนอาจจะทำให้เราได้รับกำลังใหม่และมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นอย่ากลัวคำว่าเริ่มใหม่นะครับบางคนกลัวการถอยนะครับเพราะว่าถอยไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่แต่การเริ่มใหม่ไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปที่ศูนย์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังมีประสบการณ์เรายังมีบทเรียนเรายังมีความเข้าใจที่ลึกขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือเราจะรอบรู้มากยิ่งขึ้นเราจะฉลาดขึ้นเราจะเข้มแข็งขึ้นและเราจะพร้อมกว่าเดิมท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันนะครับการหยุดนิ่งหรือการที่คนอื่นคิดว่าเราถอยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่แพ้นะครับเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าการแพ้หรือการถอยอันไหนที่เรากำลังทำอยู่นะครับหลายครั้งชีวิตของผมเองต้องวนกลับมาถอยวนกลับมาถอยนะครับเพราะว่าทำบางอย่างก็ไม่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้เป็นอุปสรรคหรือนำพาไปสู่ความล้มเหลวนะครับถ้าวันนี้นะครับท่านผู้ฟังหากท่านกำลังรู้สึกนะครับว่าชีวิตกำลังเหมือนถอยหลังอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับว่าเป็นความล้มเหลวเพราะบางทีนะครับอาจจะเป็นการที่เรากำลังรวบรวมแรงนะครับรวบรวมกำลังเพื่อตั้งหลักรวบรวมกำลังเพื่อเตรียมตัวรวบรวมกำลังเพื่อกระโดดไปให้ไกลกว่าเดิมในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าการถอย1ก้าวอย่างมีสติอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา
1: ท่ามกลางความไม่แน่นอน
2: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
1: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
2: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวัน
1: พระเจ้าช่วยเราได้เสมอเราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกำลังอยู่กับรายการเพื่อคุณกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับโดยการให้คำแนะนำนะครับหรือติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook ของเรานะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากท่านผู้ฟังนะครับเราฟังรายการนี้แล้วนะครับต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของท่านซึ่งก็แน่นอนนะครับเรื่องของการถอยหลายท่านก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่ก็สามารถส่งประสบการณ์ของท่านเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับ Inbox เข้ามานะครับเขียนเรื่องราวของท่านส่งมาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยรายการเพื่อคุณกำลังใจก็ยังมีเนื้อหาสาระหลากหลายแต่ก็เพื่อที่จะส่งเสริมและสร้างกำลังใจนะครับให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างมีความหมายและเป็นชีวิตที่เราได้ใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างเรามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมประวิตรจุรังสีนนสุวิชนนมหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกก็คงจะต้องกราบลาท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับ บทเพลงของคุณรุธสุภรุตนะครับอยู่เพื่อเธอขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

0: ย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
1: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
3: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าเพราะนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนิ่งของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับแล้วมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่7.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
2: สำ ำหรับแนวโน้มการส่งออก

0: ในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
2: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
3: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เด่นยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
4: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
3: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14 (5) มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
3: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรอย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายได้ยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกหรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน